0: คือระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์เนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนครับสิ่งที่ปรากฏในภาพนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีหัวใจมีหลอดเลือดและเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดด้วยนั่นเองนะครับโอเคไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนักเรียนระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดนั่นเองทีนี้นักเรียนครับคุณครูขอถามนักเรียนอีกนิดนึงเลือดของคนมีสีอะไรนักเรียนต้นทางช่วยกันตอบส่วนปลายทางก็ตอบคุณครูปลายทางนะครับสีอะไรนะครับนักเรียนนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าเป็นสีแดงเพราะว่าอะไรนะครับเวลาเป็นอะไรนะ
1: เป
0: ็นแผลแล้วก็เวลาทำอะไรอีกครับจ่อเลือดเลือดของนักเรียนมีสีอะไร
1: ส
0: ีแดงจริงหรือเปล่านะครับโอเคสีแดงนั่นเองนะครับเลือดของเรามีสีแดงทีนี้คุณครูถามนักเรียนอีกครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะช่วยกันตอบนะนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเลือดที่เห็นเป็นสีแดงมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1: เลือด
0: ค่ะหนึ่งคิดว่าหนึ่งคืออะไร
1: น้ำ
0: หนึ่งมีอะไรบ้างเอาใหม่เอาใหม่นักเรียนคิดว่าเลือดที่เห็นเป็นสีแดงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1: เม
0: ็ดเลือดแดง
1: น
0: ้ำเม็ดเลือดขาวมีอะไรอีก
2: อ
0: ะไรอีกลูกอากาศนักเรียนคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมครับจริงไหมล่ะนักเรียนคิดว่าจริงไหมเอาล่ะนะจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับในกิจกรรมนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนนักเรียนมีความสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเลือดบ้างอยากรู้ไหมว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเลือดอะเลือดของเราอะซึ่งอยู่ในร่างกายของเราเลยนะนักเรียนต้องสงสัยแล้วก็อยากรู้สิถูกต้องไหมครับอยากรู้อะไรบ้างรูปร่างของอะไรนักเรียน
2: เม
0: ็ดเลือดอะไรอีกลูกอยากรู้อะไรอีกครับ
2: หน
0: ้าที่อยากรู้รูปร่างอยากรู้หน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางอยากจะรู้แล้วขออภัยครับต้นทางอยากจะรู้และปลายทางนะครับสงสัยนะครับหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับนะครับเลือดบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมนะครับของเรานะครับในกิจกรรมที่1เรื่องเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางก็สามารถเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมกันเลย

สังเกตและเปรียบเทียบรูปร่างขนาดและปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์ไปพร้อมกันนักเรียนนะครับ1คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะครับ2คือสไลด์ถาวรเลือดมนุษย์1แผ่นนะครับในการทำกิจกรรมนะครับซึ่งถัดไปนักเรียนครับก็คือวิธีการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันนะครับ1ศึกษาเซลล์เม็ดเลือดจากสไลด์ถาวรภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงโดยใช้กำลังขยายต่ำและสูงตามลำดับสังเกตรูปร่างขนาดและปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวบันทึกผลโดยการวาดภาพเซลล์เม็ดเลือดที่มองเห็นชัดที่สุดนะครับจากนั้นครับนักเรียนเปรียบเทียบภาพที่สังเกตได้กับภาพเซลล์เม็ดเลือดแดงและภาพเซลล์เม็ดเลือดขาวจากใบความรู้ที่1รูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดรวมทั้งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดนะครับจากนั้นครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับบันทึกผลนะครับลงไปในใบงานที่1เรื่องเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไรทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานไปพร้อมกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับปฏิบัตินะครับโดยการส่องนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงจากสไลด์ถาวรผ่านกล้องจุลทรรศน์ถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัตินะครับใช้กล้องจุลทรรศน์ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียน

0: ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการนะครับศึกษานะครับเซลล์เม็ดเลือดนะครับผ่านสไลด์ถาวรนะครับเลือดของมนุษย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับนักเรียนซึ่งผลการทำกิจกรรมนะครับพบว่าในการส่องดูสไลด์ถาวรนะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยนักเรียนก็จะพบเห็นว่าจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับนี่เป็นผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อ1คำถามถามว่ารูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างครับนักเรียนแตกต่างกันยังไงลูกแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะครับแน่นอนครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับแตกต่างกันก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมแบนตรงกลางเว้าและไม่มีนิวเคลียสส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวมีรูปร่างกลมและมีนิวเคลียสนะครับต่อไปเป็นคำถามข้อที่2ครับคำถามถามว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดและปริมาณแตกต่างกันอย่างไรข้อนี้ถามในเรื่องของอะไรครับนักเรียนขนาดและปริมาณเอาล่ะนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมคำถามแรกเซลล์เม็ดเลือดแดงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ใดมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนักเรียนเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงและปริมาณล่ะแตกต่างกันยังไงครับเม็ดเลือดแดงมีปริมาณเป็นไงครับเยอะกว่าเอาเดี๋ยวตอบให้คุณครูอีกรอบนึงนะครับใครอยากตอบให้คุณครูฟังอีกรอบนึงนักเรียนเมื่อกี้ตอบพร้อมๆกันนะครับขอตัวแทน1คนนักเรียนนะครับคำถามถามว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดและปริมาณแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อความตื่นเต้นคุณครูขอสุ่มเบอร์ดีมั้ยครับหมายเลข5ครับนักเรียนหมายเลข5ยกมือเลยเชิญครับคำถามถามว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดและปริมาณแตกต่างกันอย่างไรประเด็นที่1นะนักเรียนต้องบอกคุณในเรื่องของอะไรครับขนาดเซลล์ใดมีขนาดเป็นยังไงนะครับ2ปริมาณครับเชิญครับ
1: เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับมีขนาดที่เล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับส่วนปริมาณเม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเม็ดเลือดขาวครับ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเลยนะครับดีมากเลยครับนักเรียนต่อไปนะครับดูเลยนะครับปลายทางดูคำตอบไปพร้อมกันครับแตกต่างกันครับโดยเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่มีปริมาณมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับเชิญครับ

0: นักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมีนักเรียนคนไหนอยากจะตอบคุณครูไหมครับหรือตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังยกมือเลยครับเชิญครับ
1: จากกิจกรรมนะครับสรุปได้ว่าเลือดมี3องค์ประกอบ1เม็ดเลือดแดง2เม็ดเลือดขาว3เกล็ดเลือดโดยที่เม็ดเลือดแดงมีปริมาณเยอะที่สุดเม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่สุดและเกล็ดเลือดมีขนาดเล็กที่สุดครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นคำตอบของเพื่อนต้นทางบางส่วนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการสรุปกิจกรรมนะครับไปพร้อมกันเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมแบนตรงกลางเว้าเข้าหากันและเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมและมีนิวเคลียสนะครับขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนอกจากนี้ปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดขออภัยครับปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้เพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1เรื่องส่วนประกอบของเลือดก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับระบบหมุนเวียนเลือดนะครับประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดเลือดประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและพลาสมานะครับครับเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะกลมรีมีจำนวนมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าและมีจำนวนน้อยกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับในไขกระดูกไม่มีนิวเคลียสและมีรูปร่างไม่แน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของเลือดที่นักเรียนได้ศึกษาไปนะครับนักเรียนครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่นะครับของส่วนประกอบของเลือดนะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างให้นักเรียนเปิดใบความรู้นะครับเรื่องหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดนะครับมาพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นเซลล์มีขนาดเล็กมีส่วนประกอบสำคัญ3อย่างได้แก่ฮีโมโกลบินเยื่อหุ้มเซลล์และเอนไซม์นะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่หลักคือการขนส่งออกซิเจนที่ฟอกจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับเซลล์เลือดแดงนะครับมีเม็ดเลือดแดงเนี่ยเม็ดเลือดแดงนะครับจะมีประมาณ 4-5 ล้านเซลล์นักเรียนนะครับเม็ดเลือดแดงนะครับสร้างจากไขกระดูกมีอายุ120วันและจะถูกทำลายที่ตับและม้ามร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่และทำลายเม็ดเลือดแดงเก่าหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแน่นอนครับนักเรียนเม็ดเลือดแดงแล้วต่อไปต้องเป็นอะไรครับเม็ดเลือดขาวเดี๋ยวเราไปดูเม็ดเลือดขาวพร้อมกันเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นไงนักเรียนสร้างจากไหนครับนักเรียนสร้างจากไขกระดูกและม้ามถูกนะครับกำจัดที่ตับและม้ามมีขนาดเป็นยังไงครับนักเรียนมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสไหมครับมีนิวเคลียสตลอดชีวิตเลยนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดนักเรียนนะครับบางชนิดทำหน้าที่จับและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายบางชนิดทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นสารประเภทโปรตีนทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับถัดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวต่อไปก็ต้องเป็นอะไรครับนักเรียนเกล็ดเลือดนะครับคือเกล็ดเลือดนะครับยังไม่หมดนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเป็นไงที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปนะครับจากปกติอาจเป็นดัชนีบ่งบอกความเจ็บป่วยของร่างกายก็ได้นะครับต่อไปครับเป็นเกล็ดเลือดนักเรียนเกล็ดเลือดนะครับเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นยังไงครับนักเรียนไม่แน่นอนนะครับที่สร้างขึ้นจากไหนครับสร้างขึ้นจากไขกระดูกมีอายุประมาณ10วันหน้าที่ของเกล็ดเลือดคืออะไรครับนักเรียนช่วยทำให้เลือดแข็งตัวทำให้เลือดนะครับหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลโดยสร้างสารที่เป็นร่างแหปิดปากแผลไว้นะครับ

พราะฉะนั้นแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบงานที่1ครับนักเรียนนะครับเรื่องหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดนะครับก็ให้นักเรียนทำใบงานที่1พร้อมกันหลังจากทำใบงานที่1เสร็จแล้วเราจะมาทำแผนผังความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอีก2กิจกรรมก็คือกิจกรรมที่1คืออะไรครับใบงานที่1คือหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดและใบงานที่2แผนผังความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนต้นทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันเลยครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ได้มีการทำกิจกรรมเรื่องแผนผังความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันนะครับ

0: ครับนักเรียนก็ได้ชมไปแล้วนะครับผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็จะทำออกมาได้สวยงามแล้วก็มีเนื้อหาครบถ้วนเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดนะครับหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อะไรอีกนักเรียนแล้วก็เลือดนะครับมาโดยเลือดประกอบไปด้วยพลาสมาเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดนะครับโดยพลาสมานะครับประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และโปรตีนเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับถูกสร้างจากไขกระดูกเซลล์เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับต่อไปครับเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมีหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะครับทำให้เลือดหยุดไหลเมื่อมีบาดแผลนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับนักเรียนก็จะเป็นเรื่องหลอดเลือดนะครับครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยใบงานเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower f l o w r flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจงกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปดิน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนู้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
3: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
2: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
3: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดาวกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
2: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
3: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
2: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
2: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรหรอคะ
3: อันนี้ดอกพงชมพู
2: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรหรอคะ
3: อันนี้ชื่อ American Beauty ค่ะ
2: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอก American Beauty หวานค่ะทุกคนหวาน sweet s w e e t sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดู เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้ขานี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันน่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้นะนี่เลยโรดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติอะเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u nLIGHT sunlight แสงแดด sour SOUR sour เปรี้ยว bitter BITTER bitter ขม sweet SWEET sweet หวาน taste TASTE taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะ

0: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วไว
1: ้พ่อ
0: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
0: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ๋าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเราหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องหลอดเลือดนั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับบรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเรียนส่วนประกอบใดของระบบหมุนเวียนเลือดไปแล้วตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เลือด
2: ถูกต้องนะครับก็คือเลือดนั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะครับแล้วก็ต้นทางด้วยนะครับเลือดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: เซลล์เม็ดเล
2: ือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาว
1: เกล
2: ็ดเลือด
3: พลาสมาน
2: ั่นเองนะครับก็คือประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวพลาสมาและเกล็ดเลือดนะครับทีนี้นักเรียนครับเลือดภายใน

0: ลองสังเกตสินักเรียนบอกคุณครูว่าเลือดอยู่ภายในร่างกายส่วนใดก็คืออยู่ภายในหลอดเลือดถูกต้องไหมครับครูก็เลยให้นักเรียนสังเกตว่าหลอดเลือดพบบริเวณนะครับใดของร่างกายตัวเองบ้างสังเกตสิสังเกตตามแขนตามมือนักเรียนนะครับสังเกตดูสิครับสังเกตได้ยังสังเกตแล้วนะครับสังเกตนะให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตหลอดเลือดที่บริเวณร่างกายของตนเองนะครับสังเกตแล้วใช่ไหมสังเกตแล้วใช่ไหมครับสังเกตแล้วนะครับโอเคพบหลอดเลือดที่ใดบ้างที่อื่นพบไหมครับพบตรงไหนบ้างใครอยากบอกคุณครูยกมือนักเรียนเชิญครับมีใครอยากบอกคุณครูไหมเลขที่12ก็ได้ที่12ยกมือเชิญ12นะครับพบหลอดเลือดที่ใดบ้างนักเรียน
1: พบทุกส่วนของร่างกายครับเช่นข้อมือข้อเท้าครับ
0: นะครับดีมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนนะครับมีการสังเกตนะครับว่าเราพบหลอดเลือดที่บริเวณใดนะครับบ้างนะครับก็คือเป็นไงนักเรียนก็ตามที่เราสังเกตนักเรียนตามประสบการณ์เดิมก็อาจจะพบที่หลังมือแขนขาและอื่นๆนะครับหรืออาจจะบอกว่าพบทั่วร่างกายก็ได้นะครับทีนี้นักเรียนนะครับคำถามถัดไปครับเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันนะหลอดเลือดที่สังเกตเห็นเนี่ยมีลักษณะต่างกันหรือไม่อย่างไรหลอดเลือดที่สังเกตเห็นมีลักษณะต่างกันหรือไม่อย่างไรคิดว่าต่างกันไหมมันต่างกันยังไงนักเรียนสีขนาดจริงไหมครับนักเรียนบอกว่าหลอดเลือดที่สังเกตเห็นมีลักษณะต่างกันหรือไม่ต้นทางบอกว่าต่างปลายทางล่ะคิดว่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างนะครับหรือต่างกันอย่างไรเนี่ยก็ลองบอกคุณครูนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามนักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าหลอดเลือดที่เห็นจากบริเวณผิวหนังนะครับแล้วเนี่ยยังพบได้ที่บริเวณใดอีกแล้วพบตรงไหนอีกนักเรียนอวัยวะต่างๆถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับก็คือนอกจากเราพบบริเวณผิวหนังแล้วยังพบบริเวณใดอีกก็คือภายในร่างกายและอวัยวะต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนขอถามอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนสงสัยหรือไม่ว่าหลอดเลือดมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้างหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนสงสัยไหมนะครับถ้านักเรียนสงสัยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับจะให้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้นะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับเรื่องหลอดเลือดนะครับโดยกิจกรรมนี้นักเรียนต้องศึกษาใบความรู้เรื่องหลอดเลือดศึกษาเสร็จแล้วนะครับอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดทั้ง3ชนิดนะครับทั้งหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยจากนั้นก็ตอบคำถามลงในใบงานที่1นะครับเรื่องหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องทำกิจกรรมที่1และก็ตอบลงไปในใบงานที่1นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันนะครับเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมกันนะครับและตอบคำถามลงไปในใบงานที่1ครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการตอบคำถามในแบงงานที่1นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเนื้อหาต่างๆไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับหลอดเลือดนะครับเลือดไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดซึ่งถ้าสังเกตผิวหนังบริเวณต่างๆของร่างกายจะเห็นหลอดเลือดกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณต่างๆเช่นแขนขาลำตัวนะครับจากภาพนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นภาพหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยโดยหลอดเลือดอาร์เทอรี่แล้วก็หลอดเลือดเวนนะครับจะถูกเชื่อมกันโดยหลอดเลือดอะไรครับนักเรียนหลอดเลือดฝอยนั่นเองนะครับหลอดเลือดนะครับแบ่งเป็น3ชนิดได้แก่หลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยนะครับหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับเป็นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยการบีบและคลายตัวของหัวใจเป็นจังหวะตลอดเวลานะครับหลอดเลือดเวนครับหลอดเลือดเวนทำหน้าที่นะครับนำเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับสู่หัวใจนะครับและหลอดเลือดฝอยนะครับเป็นหลอดเลือดที่แตกแขนงนะครับเป็นร่างแห่แทรกไปตามเนื้อเยื่อของร่างกายและเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับขนาดเล็กกับหลอดเลือดเวนขนาดเล็กนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลอดเลือดชนิดต่างๆนะครับภาพที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือเป็นภาพของหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของหลอดเลือดอาร์เทอรี่ไปพร้อมกันนะครับโดยหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับเป็นหลอดเลือดที่มีผนังหนาเพราะประกอบไปด้วยนะครับเนื้อเยื่อหลายชั้นจึงยืดหยุ่นได้ดีสามารถขยายตัวเพื่อรับดันจากเลือดที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจได้ดีนะครับถัดไปครับเป็นโครงสร้างของหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนจะมีผนังที่บางกว่าและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซึ่งการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดเวนนะครับก็คือเพื่อกลับเข้าสู่หัวใจนั่นเองนะครับโดยอาศัยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายบริเวณรอบๆหลอดเลือดและลิ้นกั้นที่อยู่ภายในหลอดเลือดจะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันครับถัดไปครับนักเรียนเป็นโครงสร้างของหลอดเลือดฝอยนะครับหลอดเลือดฝอยนั้นมีขนาดเล็กมากและมีผนังบางประกอบไปด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวผนังหลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์ครับนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดกิจกรรมที่2เรื่องแผนผังความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดนะครับโดยให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับลงในใบงานนะครับที่2เรื่องแผนผังความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยผลงานออกมาเป็นอย่างไรและก็เตรียมตัวนะครับนำเสนอผลงานนะครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางนะครับลงมือปฏิบัติใบงานที่2นะครับแผนผังความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ทำแผนผังความสัมพันธ์นะครับและหน้าที่ของหลอดเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องมีการนำเสนอเพื่อเป็นการประเมินสมรรถนะความสามารถในด้านการคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของเพื่อนนะครับต้นทางเพื่อดูผลงานนะครับให้เพื่อเป็นการแสดงผลงานให้เพื่อนปลายทางนะครับเดี๋ยวส่งตัวแทนนะครับคุณครูได้ตัวแทนแล้วนะครับขอตัวแทนจากกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม1นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดมี3ชนิดนะคะ1อาร์เทอรี่มีผนังหนาและยืดหยุ่นทำหน้าที่นำเลือดออกจากหัวใจค่ะต่อไปเวนนะคะนำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจค่ะหลอดเลือดฝอยนะคะเป็นหลอดเลือดที่แตกเป็นร่างแห่ไปตามเนื้อเยื่อแล้วก็เป็นหลอดเลือดที่เชื่อมระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรี่และหลอดเลือดเวนขนาดเล็กค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปแล้วนะครับ1กลุ่มเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอของกลุ่มถัดไปเลยครับนักเรียน
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดหัวข้อเรื่องหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดออกแบ่งออกเป็น3ชนิดครับได้แก่อาร์เทอรี่ครับอาร์เทอรี่เป็น

0: หลอดเลือดที่มีผนังหนาและมีการยืดหยุ่นครับ2ครับเวนครับเวนมีผนังที่บางและมีขนาดที่ใหญ่ครับ3ครับหลอดเลือดฝอยครับหลอดเลือดฝอยมีผนังที่บางมีขนาดเล็กมากๆครับและเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและมีการเชื่อมต่อระหว่าง2หลอดเลือดครับขอบคุณครับ
1: ครับนักเรียนวันนี้นะครับสรุปบทเรียนครับหลอดเลือดแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่หลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดแต่ละชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1ใบความรู้เรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจใบกิจกรรมเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจใบงานเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการสะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่ะใช่ค่ะได้ทำงานกลุ่มได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจค่ะบอกข้อดีและข้อควรพัฒนาของตนเองนะคะวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบอกข้อดีและข้อที่ควรพัฒนาของตัวเองใช่ไหมคะในด้านทักษะกระบวนการนะคะสะท้อนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของการทำงานกลุ่มนะคะนอกจากนักเรียนจะได้บอกข้อดีนะคะแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสะท้อนปัญหานะคะแล้วก็อุปสรรคนะคะรวมไปถึงวิธีแก้ไขนะคะในเรื่องของการทำงานกลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นกลุ่มนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ใฝ่เรียนรู้สมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะสะท้อนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของการทำงานกลุ่มนะคะบอกข้อดีและข้อควรพัฒนาของตนเองเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันนะคะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นกลุ่มนะคะนี่คือสมรรถนะที่จะเกิดกับผู้เรียนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโพสต์อิทนะคะทั้งครูต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะจะแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนทุกคนนะคะคนละ1แผ่นใช่ไหมคะพอครูแจกกระดาษโพสต์อิทนักเรียนได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนความรู้สึกนะคะเขียนความรู้สึกต่อผลงานของกลุ่มตนเองนะคะต่อผลงานของกลุ่มตนเองและนำไปแปะบนผลงานของตนเองเอาไปแปะบนผลงานของป้ายนิเทศตนเองมีคำถามไหมคำชี้แจงข้อที่หนึ่งถ้านักเรียนเอาไปแปะแล้วทำยังไงต่ออ่ะมาดูคำชี้แจงข้อที่สองเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะอ่านความรู้ของนักเรียนที่มีต่อผลงานของตนเองนะคะครูจะอ่านทั้งหมดเลย10กลุ่มนะคะแต่ครูจะอ่านกลุ่มละ1คนนะคะครูจะเลือกอ่านกลุ่มละ1คนนะคะถือว่าครูเป็นการสุ่มนะคะแต่อ่านทุกกลุ่มนั่นเองนะคะกิจกรรมแรกนักเรียนมีคำถามไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: นักเรียนต้องทำอะไรคะ
3: เข
2: ีย
3: นความรู้สึก
2: ความรู้สึกที่มีต่ออะไรคะผลงานของตนเองเขาเขียนเสร็จทำไงคะนำไปแปะที่ป้ายนิเทศใช่ไหมคะแล้วก็กลับมานั่งที่นะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะพร้อมแล้วนะคะครูปลายทางแจกกระดาษโพสต์อิทแล้วก็ให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูแจกกระดาษโพสต์อิทให้นะคะแล้วก็นักเรียนดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนได้แปะกระดาษโน้ตบนป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยมีใครใช่ไหมมีใครที่ยังไม่ได้แปะไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะแปะกระดาษโพสต์อิทหรือว่ากระดาษโน้ตบนป้ายนิเทศเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้าเรียบร้อยเหมือนต้นทางนะคะครูจะซุ่มนะคะอ่านป้ายนิเทศของนักเรียนต้นทางแล้วนะคะทุกกลุ่มละ1คนนะคะครูจะเริ่มแล้วนะคะค่ะรู้สึกภูมิใจที่เพื่อนๆช่วยทำจนเสร็จแม้เวลาอาจจะจัดแจงได้ไม่ดีแต่ก็ช่วยกันทำจนเสร็จสมบูรณ์อันนี้คือกลุ่มที่1ค่ะตบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมงานกลุ่มกับเพื่อนที่มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ทำออกมาได้อย่างเต็มที่ตบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะ

องใช้เวลาในการอ่านนิดนึงนะคะต่อไปกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เพื่อนบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทำงานกลุ่มเพราะเพื่อนๆช่วยกันทำป้ายนิเทศออกมาดีนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เพื่อนบอกว่าภูมิใจมากครับ

0: เขาบอกว่าดีใจมากครับแค่นี้ผลงานของผมก็สวยมากแล้วนะคะอันนี้คือความภูมิใจนะคะของกลุ่มนะคะต่อไปค่ะรู้สึกภูมิใจในผลงานกลุ่มและตนเองแม้ในสายตาคนอื่นอาจจะอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ตัวเองทำเต็มที่มากๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือแสดงว่าไม่ได้คะแนนโหวตใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือว่ากลุ่มของเราทำดีที่สุดแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรายังเหลืออีก5กลุ่มเนาะเราเหลืออีก5กลุ่มนะคะกลุ่มนี้เขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนนะคะเขาบอกว่าดีใจใช่ไหมคะที่ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนต่อไปกลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่6เขาบอกว่ารู้สึกสนุกมีคำนี้ขึ้นมาละรู้สึกสนุกที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนในกลุ่มค้นคว้าหาความรู้และสิ่งต่างๆที่ทำให้รู้สึกภูมิใจกับผลงานมากค่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยเร็วต่อไปกลุ่มที่7นะคะกลุ่มที่7เขาบอกว่าเดี๋ยวครูต้องเลือกอ่านตัวหนังสือนิดนึงนะถือว่าเป็นการสุ่มตัวหนังสือที่สวยนิดนึง อ่านทุกคนนะคะอ่านทุกคนเขาบอกว่าภูมิใจในกลุ่มนะคะที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ภูมิใจที่มีความสามัคคีกันกลุ่มนี้เขามีความสามัคคีกันเขาภูมิใจที่มีความสามัคคีกันตบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่9นะคะกลุ่มที่9เขาบอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่เดี๋ยวนะที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงานจนผลงานออกมาได้ดีนั่นเองรู้สึกว่ากลุ่มที่9นี้จะได้อะไรนะผลโหวต ด้วยใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่10เขาบอกว่ารู้สึกภูมิใจและในผลงานของตัวเองที่เดี๋ยวนะที่ทำออกมาได้ดีถึงจะมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดนะคะเขาบอกว่าเขามีปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็สามารถทำป้ายนิเทศให้เสร็จได้ทันเวลานี่คือกลุ่มที่10ก็คือกลุ่มที่10ที่ได้รับอะไรคะผลโหวตด้วยนะคะตบมือให้เพื่อนทุกกลุ่มด้วยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากตอนนี้นะคะครูได้สุ่มนะคะอ่านนะคะความรู้ของนักเรียนที่มีต่อผลงานของนักเรียนทั้งหมดกี่กลุ่มคะ10กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนค่ะครูมีคำถามนะคะจะถามนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูถามนักเรียนหากมีโอกาสนะคะในการทำกิจกรรมกลุ่มอีกครั้งนะคะนักเรียนแก้ไขหรือพัฒนาในเรื่องใดนะคะนักเรียนจะแก้ไขหรือว่าจะพัฒนาในเรื่องใดนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสนะคะที่จะทำกิจกรรมกลุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะผู้ขอตัวแทนต้นทางค่ะตอบหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: การวางแผนให้มีความรอบคอบมากกว่านี้ค่ะ
0: ก็คือถ้ามีโอกาสได้ทำกิจกรรมกลุ่มอีกก็จะวางแผนให้มีความรอบคอบคือการวางแผนในการทำงานกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอาวางแผนในการทำงานกลุ่มให้รอบคอบอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนค่ะเชิญครับ
2: อยากจะปรับเรื่องการประสานงานของกลุ่มครับ
0: ปรับเรื่องการประสานงานให้เป็นยังไงคะ
2: ให้ดีมากขึ้นกว่านี
0: ้ให้ดีมากขึ้นกว่านี้อ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือโอกาสนะคะถ้าเรามีนะคะต่อไปในการที่เราจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนคะในเรื่องของกิจกรรมแรกนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีคำถามนะคะครูต่อนะคะครูต่อในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มต่อนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะครูจะแจกกระดาษนะคะกระดาษเป็นกระดาษตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะโดยที่ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสะท้อนคิดนะคะในการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งนะคะตารางสะท้อนคิดนะคะครูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกค่ะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะส่วนที่2จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะส่วนที่3ก็คือข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะ

0: และส่วนที่4นะคะก็คือเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะแล้วครูก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะนำเสนอนะคะนำเสนอตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนคะในเรื่องของตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีถ้าไม่มีแสดงว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะคุณครูปลายทางนะคะถ้านักเรียนปลายทางนะคะจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะครูปลายทางแจกตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มได้เลยแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูจะรับแจกให้แล้วนักเรียนก็ลงมือนะคะสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมานำเสนอกันนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางได้บันทึกตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มครบทั้ง10กลุ่มใช่ไหมคะขอเสียงหน่อยเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าพร้อมที่จะนำเสนอแล้วแล้วปลายทางล่ะคะทำตารางบันทึกนะคะสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มเรียบร้อยหรือยังนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะตารางนะคะสะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มของทุกกลุ่มนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่1ค่ะนำเสนอก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ
2: ตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือมีเวลาว่างในการทำงานไม่เหมือนการสื่อสารที่ไม่ตรงกันความเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาคือพยายามหาเวลาว่างเพื่อมาทำงานให้เสร็จค่อยๆปรับความเข้าใจและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มก็คือสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพิ่มความสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปก็คือจัดการเวลานัดหมายการทำงานให้ตรงกันและจัดแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนและการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับครั้งต่อไปค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งก็คือปัญหาก็คือในด้านของเวลาใช่ไหมคะแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาก็คือจัดสรรเวลาให้ตรงกันนะคะข้อดีของการทำงานกลุ่มก็คือเกิดความสามัคคีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างค่ะเชิญค่ะ
3: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะเวลาที่มีให้กันไม่พอเพียงพอค่ะ2การตกลงความคิดเห็นที่ไม่เข้าใจกันค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะตกลงพูดคุยกันอย่างชัดเจนใช้ความคิดให้รอบคอบมากกว่าเดิมค่ะข้อดีของการทำงานกลุ่มนะคะเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานกลุ่มเพื่อนๆทุกคนยอมรับความคิดเห็นและเสริมสร้างมิตรภาพค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมการช่วยกันออกความคิดเห็นค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2ก็จะมีในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะรวมไปถึงนะคะปัญหาก็คือจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่กลุ่มที่2ก็ได้แก้ไขนะคะปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อดีก็จะมีในเรื่องของความสามัคคีแล้วก็การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่3ค่ะ
4: ตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคืออาจจะจัดแจงเวลาได้ไม่ดีพอจนทำให้เกิดการขัดแย้งกันและแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะคือพูดคุยเพื่อให้ปรับแก้ไขและแบ่งหน้าที่ในการทำงานค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะทำให้เกิดความสามัคคีทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปคือการจัดแจงเวลาให้ดีกว่านี้และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนวางแผนการทำงานเพื่อให้ไม่เกิดการขัดแย้งกันค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3บอกว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปก็คือการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
5: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะครับคือเวลาไม่พอและคุยกันอาจไม่ทั่วถึงครับวิธีการแก้ไขนะครับแบ่งเวลาหลังเลิกเรียนประมาณ15ถึง20นาทีมาคุยกันครับข้อดีในการทำงานกลุ่มนะครับเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในการร่วมมือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้รับความสามารถและจุดด้อยของคนในกลุ่มครับสิ่งที่พัฒนาต้องพัฒนาในครั้งต่อไปครับจะต้องจัดแจงเวลาในการหาเวลาว่างมาคุยกันครับช่วยกันทำงานเพื่อให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ครับและแบ่งหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจนครับ
0: เมื่อเป็นในคณะเรียนในกลุ่มที่4นะคะเพื่อนบอกว่าจัดแจงเวลาก็คือต้องบริหารเวลาใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาสในเรื่องของการทำงานกลุ่มต่อนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
1: ตารางสะท้อนคิดการทำงานของกลุ่มที่5ครับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือการมีเวลาว่างที่ไม่เหมือนกันครับการปรับตัวให้ทำงานร่วมกันกับคนในกลุ่มครับวิธีแก้ไขปัญหาครับหาเวลาว่างในการมาทำงานปรับตัวให้ชินกับการทำงานให้เป็นกลุ่มครับข้อดีในการทำงานกลุ่มครับมีเพื่อนๆช่วยกันทำงานหรือแบ่งเบาภาระเสริมสร้างความสามัคคีครับสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปการยอมรับข้อคิดเห็นต่างของเพื่อนๆในกลุ่มครับเพื่อวางแผนในการทำงานกลุ่มให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับ
0: ครับกลุ่มที่5นะคะเขาบอกว่าเวลาว่างที่ไม่ตรงกันนะคะปัญหาอุปสรรครวมไปถึงในเรื่องของการปรับตัวใช่ไหมคะก็ได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือเสริมสร้างในด้านของความสามัคคีใช่ไหมคะสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปก็คือเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเราจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่5นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่6ค่ะเชิญครับ
6: ตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะครับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือมีการรับหมายที่ไม่ชัดเจนบริหารเวลาไม่ดีและไม่ร่วมมือกันตามที่ต้องการครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคือแบ่งหน้าที่พนักงานให้ชัดเจนบริหารเวลาให้ดีวางแผนให้ชัดเจนและมีความสามัคคีกันครับข้อดีในการทำงานกลุ่มคือมีความสามัคคีร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมั่นกันและกันครับสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับคือบริหารเวลาให้ดีวางแผนให้ชัดเจนกำหนดเวลาการทำงานสร้างความสามัคคีในกลุ่มให้มากขึ้นครับ
0: ค่ะตบมือให้กลุ่มที่6หน่อยค่ะปัญหาอุปสรรคนะคะของกลุ่มที่6จะเป็นในเรื่องของการวางแผนใช่ไหมคะวางแผนกันไม่ชัดเจนในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขก็คือแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่7ค่ะเชิญค่ะ
7: ปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะคือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วค่ะและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมองกันคนละมุมมองค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะคือพูดคุยให้มากขึ้นใช้ผลโหวตในการหาใช้ผลโหวตในการตัดสินใจค่ะแล้วก็หาตรงกลางให้เจอพูดถึงเหตุผลของตนเองว่าทำไมถึงเลือกใช้ความคิดนี้ค่ะและสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช้อารมณ์กว่าเหตุผลค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะคือมีความหลากหลายในด้านความคิดช่วยลดภาระงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สร้างความสามัคคีในการทำงานกับผู้อื่นค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะคือควรสื่อสารกันให้มากขึ้นเพื่อให้รู้ถึงความคิดของแต่ละคนหรือพูดคุยกันผ่านทางเทคโนโลยีผ่านแชทหรือไลน์ค่ะควรแก้ปัญหาด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์รับผิดชอบในหน้าที่ของตนแบ่งงานตามความถนัดความสามารถความพร้อมของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียน

0: กลุ่มที่7นะคะได้หลากหลายปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะทำให้เราเข้าใจผิดนะคะรวมไปถึงมีความคิดเห็นที่เห็นต่างกันนะคะวิธีการแก้ปัญหาเขาดีมากเลยนะคะในกลุ่มที่7เขาบอกว่าต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะรวมไปถึงถ้าพูดคุยกันแล้วยังตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ผลโหวตใช่ไหมคะหรือว่าการยกมือว่าใครนะคะเสียงข้างมากใช่ไหมคะก็คือผลโหวตนั่นเองนะคะถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนั่นเองนะคะถือว่าเยี่ยมมากต่อไปเรามาฟังกลุ่มที่8ครับเชิญครับ
1: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะครับมีการขัดแย้งกันภายในกลุ่มและเวลาไม่ตรงกันทำให้เกิดความล่าช้าของการทำงานกลุ่มครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับมาพูดคุยกันภายในกลุ่มและแบ่งหน้าที่ในการทำงานกลุ่มเพื่อช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นข้อดีของการทำงานกลุ่มมีความสามัคคีและสามารถช่วยกันทำงานได้ดีกว่าการทำงานเดี่ยวและทำให้งานที่ทำเสร็จเร็วขึ้นและมีความเรียบร้อยและยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปอยากพัฒนาในจะพัฒนาให้ทำงานได้ไวกว่าเดิมและทำให้ไม่เกิดความล่าช้าของงานที่จะทำครับ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะที่ไม่ตรงกันนะคะเวลาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะกลุ่มนี้เวลาไม่ตรงกันทำให้งานเนี่ยค่ะออกมาล่าช้านะคะสิ่งที่กลุ่มนี้จะพัฒนาก็คือในเรื่องของการบริหารเวลานะคะจัดสรรเวลานะคะให้ทำงานได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่9ค่ะเชิญค่ะ
2: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะมีเวลาว่าไม่ตรงกันคุยกันไม่ทั่วถึงค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะนัดกันนอกเวลาเรียนสร้างกลุ่มคุยกันในช่องทางออนไลน์ค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะเพื่อนในกลุ่มร่วมมือและสามัคคีกันทำให้สนิทกันมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะคุยกันให้ทั่วถึงมากกว่านี้หาเวลาว่างมาปรึกษากันค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือนัดกันนอกเหนือจากที่เรียนนะคะนอกเหนือเวลาเรียนนั่นเองนะคะข้อดีก็คือทำให้เกิดความสามัคคีนั่นเองในการทำงานกลุ่มนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะ
3: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะไม่ได้วางแผนพูดคุยกันก่อนทำงานจึงทำให้เกิดอุปสรรคเล็กน้อยค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะมาพูดคุยกันและจัดหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มทำให้มีความสามัคคีมากขึ้นช่วยเหลือการทำงานในแต่ละหัวข้อได้ค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปจัดการวางแผนในการทำงานร่วมกันอีกครั้งให้ดีค่ะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาตามมาค่ะขอบคุณค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่10นี้นะคะก็ปัญหาอุปสรรคก็คือในเรื่องของไม่ได้วางแผนใช่ไหมคะไม่ได้วางแผนกันนะคะก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องพูดคุยกันนะคะพอได้พูดคุยกันแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนใช่ไหมคะงานก็เดินต่อไปได้ใช่ไหมคะข้อดีก็คือการทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะทำให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะการทำงานกลุ่มมีข้อดีก็คือ1ในเรื่องของความสามัคคีทำให้เราได้ช่วยเหลือกันใช่ไหมคะสรุปแล้วนะคะตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนถือว่าเราได้สะท้อนในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและข้อดีข้อเสียของกลุ่มของเราใช่ไหมคะเป็นการดีไหมคะ
4: ด
0: ีนะคะถือว่าเป็นการดีนะคะเรียนคะครูมีหนึ่งคำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางครูถามนักเรียนว่านักเรียนกลุ่มใดนะคะยังมีประเด็นปัญหาอุปสรรคนะคะและวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะมีไหมเอ่ยมีอะไรที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมไหมอ้าวเชิญค่ะ
5: ยังมีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่ยังไม่สวยงามพอครับ
0: ยังมีการลำดับเนื้อหาที่ยังไม่สวยงามพอใช่ไหมคะอ่ะยังมีอีกยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะนอกจากประเด็นนี
5: ้และมีเวลาที่เพื่อนๆแต่ละคนมีให้กันไม่เพียงพอครับ
0: เวลาไม่เพียงพอหรือว่าเวลาไม่ตรงกันเหมือนที่เพื่อนได้นำเสนอใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มหน่อยค่ะนักเรียน

0: เรียนคะ
1: เดี๋ยว
0: นะคะต่อจากที่เรานะคะได้ทำกิจกรรมกลุ่มตารางเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีใบงานที่10นะคะจะเป็นงานเดี่ยวนะให้นักเรียนนะคะสะท้อนคิดนะคะในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการสะท้อนการทำงานกลุ่มเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการใช่ไหมคะที่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมกันทบทวนใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนร่วมกันทบทวนแล้วก็ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะทำงานในอนาคตนั่นเองนะคะนักเรียนคะซึ่งวันนี้นะคะครูมีใบงานที่10ในเรื่องของการสะท้อนคิดในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนสะท้อนคิดนะคะในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะเมื่อกี้เรามีต่อกลุ่มแล้วใช่ไหมอันนี้ต่อตนเองนะคะครูปลายทางนะคะครูปลายทางสามารถแจกใบงานแล้วก็ดำเนินกิจกรรมไปกับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางนะคะครูแจกใบงานที่10แล้วนักเรียนก็เขียนนะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดนะคะได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะครูเห็นนักเรียนส่วนใหญ่นะคะเกิน 80% นะคะของห้องต้นทางนะคะได้ทำใบงานที่10นะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดในกระบวนการทำงานกลุ่มนะคะที่มีต่อตนเองนะคะบันทึกนะคะในเรื่องของข้อดีในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองและสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะค่อนข้างที่จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนต้นทางนะคะสัก2คนนะคะนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะว่าข้อดีในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตัวเองนะคะที่มีต่อตัวเองนะเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปมีอะไรบ้างนะคะขอตัวแทนต้นทางสัก2คนค่ะเชิญค่ะ
1: ข้อดีนะคะทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้นค่ะ 2. ทำให้เราสามารถปรับตัวกับเพื่อนได้ค่ะ 3. ได้ฝึกพูดในการพรีเซนต์ค่ะ 4. มีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะและ 5. รู้จักที่จะรับความคิดเห็นต่างๆของผู้อื่นค่ะสิ่งที่ควรพัฒนานะคะคือต้องการจัดการเวลาของตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะมีการปรับพูดให้กระชับมากขึ้นค่ะส่วนข้อที่3นะคะจะมีความทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่ได้เร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้จักรับความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: ข้อดีก็คือได้ฝึกฝนในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่จะต้องพัฒนาครั้งต่อไปก็คือเป็นในเรื่องของบริหารจัดการเวลาของตัวเองนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนขออีกสักหนึ่งคนค่ะจริงๆครูอยากฟังทุกคนเลยนะเนื่องด้วยเวลาจำกัดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอ่านทุกคนค่ะเดี๋ยวส่งใบงานให้ครูนะคะหมดชั่วโมงเนาะอ่ะเชิญตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะ
2: ข้อดีในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะ 1. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและไม่โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่นทำค่ะ 2. เพิ่มทักษะที่ดีในการทำป้ายนิเทศแบบงานกลุ่มค่ะ 3. ยอมรับการพิจารณาและแก้ไขที่เพื่อนติชมและนำมาแก้ไขได้ถูกจุดค่ะ 4. สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะ 5. มีความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะ 1. รู้ข้อดีและข้อเสียของตนเองและเลือกหน้าที่ที่เหมาะสมกับตนเองค่ะ 2. นำสิ่งที่เพื่อนติชมและพิจารณามาปรับปรุงแก้ไขในงานต่อไปค่ะ 3. มีความรอบคอบมากขึ้นค่ะ 4. จัดการเวลาให้ดีมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ข้อดีก็คือในเรื่องของมีรู้จักหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมนักเรียนจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยนักเรียนเรามีใบงานในเรื่องของการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนใช่ไหมคะรวมไปถึงสิ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะทั้งสองคนครูเชื่อว่าคนอื่นนะคะก็เขียนในเรื่องของข้อดีนะคะในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองรวมไปถึงสิ่งที่จะต้องพัฒนาได้ดีเยี่ยมเหมือนเพื่อนที่นำเสนอสองคนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะครูมีคำถามหนึ่งคำถามนะคะจากการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนมีผลดีต่อตนเองอย่างไรนะคะขอตัวแทนนะคะห้องสักหนึ่งคนนะคะบอกหน่อยสิคะว่าจากการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนนะคะมีผล

0: ต่อตนเองอย่างไรคะเชิญตัวแทนกลุ่มสักหนึ่งคนค่ะได้ยังเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำให้กล้าที่จะแสดงออกความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นต่างครับและทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนครับ
0: ก็คือกล้าที่จะแสดงออกใช่ไหมคะรวมไปถึงรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผลดีที่มีต่อผมเองใช่ไหมครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วผลดีที่มีต่อนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคะจากการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนนะคะถือว่ามีผลดีนะคะต่อตนเองก็คือการทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะนักเรียนจะส่งผลให้เรานักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใช่ไหมพอเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะรวมไปถึงเราจะได้รู้ในเรื่องของจุดเด่นของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องพัฒนาตนเองนะคะรวมไปถึงเราจะได้รับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเราจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เราทำใช่ไหมเรามีการแบ่งหน้าที่กันแบ่งกันนำอุปกรณ์มาใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการทำกิจกรรมกลุ่มในเรื่องของการทำป้ายนิเทศนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีวันนี้สะท้อนกับตัวเองกับการทำงานกลุ่มโอเคไหมคะโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงต่อไปนะคะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมีกระดาษรูปหัวใจนะคะมีสติกเกอร์ดาวนะคะและสามค่ะใบงานที่11นะคะเรื่องสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้สะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มและการทำงานของตนเองนะคะครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็น

0: หนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
3: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอะ
2: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
3: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
4: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุก
3: ยังเลยค่ะ
2: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุกได้บ้างไหมครับ
4: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแขกแขจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
2: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
3: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
4: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกข์นะครับอริยมรรค8วิรัติ3และอริยสัจ4นี่คือ4หลักธรรมที่ครูแนะนำให้นักเรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหานำมาใช้ในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถเปิดเครื่องมือนะครับเปิด iPad ในการสืบค้นได้นะครับว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทปาติโมครับในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้โอวาทปาติโมกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้โอวาทปาติโมกได้โอวาทปาติโมกคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่2เห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่4ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันไปไงบ้างครับ
2: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8ครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์8นะครับใช้สัมมาสังกัปปะนะครับคือความคิดที่ดีนะครับความดำริที่ดีและการใช้สัมมาวาจาคือใช้คำพูดในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่า

0: กลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ

ั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่ตอบโต้นะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวลองเขียนลงไปดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่2 1คนครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เสิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังคนยังอาจจะจำสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับคระฆังนะครับในคำว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจำนะครับ15ค่ำเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุ

สุขนะครับจำนวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนไหมวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่ไหมวันวิสาขาบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพลิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาราบิกนะจะเห็นหอหีบใช่ไหมอาสาฬหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่ไหมทริคในการจำคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8นั่นเองใช่ไหมครับในวันสำคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าพระภิกษุจะต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูฝนจะไปเหยียบย่ำผลผลิตของชาวนานะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องจำพรรษาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับนักเรียน1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ยหนึ่งเดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับ
ทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรม

ออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจ้งนะครับนักเรียนครูจะตั้งฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักธรรมได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคาบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมกครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4ครับ
0: หลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
1: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วัน
0: อา
3: หลักธรรมที่ใช้วิวัฒน์ค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
3: วิวัฒน
0: ์
3: วิรัตค่ะ
0: วิรัต3ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
3: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
3: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่มั้ยลดทิฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4คร
0: ับ อริยสัจ4เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่2สามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจ4อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะครับ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่มั้ยหาหนทางว่าจะทําอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนละกันขอเป็นวลิศกลุ่มที่2วันนี้ลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจ4นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริศกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริศได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพระยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพระยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพระยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐใน

0: การให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฟินซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
1: ครับคุณตา
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: ันทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบทร้อยกรองใช่ไหมคะซึ่งงานเขียนบทร้อยกรองกับงานเขียนบทร้อยแก้วเนี่ยก็มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็คือลักษณะของบทร้อยกรองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีการบังคับฉันทลักษณ์ต่างๆตามต่างๆซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้บทร้อยกรองประเภทกาบใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองนะคะซึ่งจะเห็นว่ากาบเนี่ยก็จะมีการบังคับคำบังคับสัมผัสใช่ไหมคะคณะของกาบยานีนะคะก็คือจะต้องมี1บทจะต้องมี

0: 4วรรคมี2บาท1บาทจะต้องมี2วรรควรรคหน้ามี5คำและวรรคหลังมี6คำนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกแต่งบทประพันธ์เรียบร้อยแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทร้อยกรองอีก1ประเภทจะเป็นบทร้อยกรองอะไรนั้นเรามาติดตามกันในชั่วโมงนี้ค่ะกับชั่วโมงงามศิลป์ร้อยกรอง2นั่นเองค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนอธิบายฉันทลักษณ์และข้อบังคับของกลอนสุภาพได้นะคะค่ะนักเรียนจะต้องแต่งคำประพันธ์บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพตามฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องได้นะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการแต่งคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองได้นั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะการเรียนรู้งามศิลป์ร้อยกรอง2นะคะคุณครูมีกิจกรรมเริ่มต้นโดยการให้นักเรียนทายบทประพันธ์ผ่านกิจกรรม Guess Words นั่นเองนะคะก็คือจะมีแผ่นป้ายให้นักเรียนเลือกว่าจะให้คุณครูเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนนะคะแผ่นด้านหลังแผ่นป้ายเนี่ยจะมีบทประพันธ์แล้วให้นักเรียนทายว่าเป็นบทประพันธ์จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องอะไรพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอะแผ่นป้ายแรกจะให้เปิดหมายเลขอะไรก่อนดีคะ5อะหมายเลขต่อไปให้คุณครูเปิดหมายเลขอะไรดีคะ
1: 4
0: อะขอเสียงดังๆค่ะ4นะคะพอทราบหรือยังถ้ายังไม่ทราบสามารถเปิดได้อีก1แผ่นป้ายค่ะขอคุณครูให้อีก1แผ่นป้ายเปิดป้ายหมายเลขอะไรดีคะสิทธิโชติหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดี
2: 2คร
0: ับ ขอหมายเลข2สิทธิโชติบอกว่าผมรู้แล้วครับอ่ะสิทธิโชติรู้แล้วสิทธิโชติบอกได้ไหมคะว่าแผ่นป้ายนี้มาจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: พระสุสาคร
0: สุสาครวรรณคดีสุสาครเหรอคะ
2: อันนั้น
0: ต
2: ั
0: วละ
2: คร
0: มาจากเรื่องพระอภัยมณีใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะเราไปแผ่นป้ายต่อไปนะคะเปิดหมายเลขอะไรดีคะ5หมายเลขต่อไปกลุ่ม6ให้เปิดหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดีคะกลุ่ม6เลข6ค่ะกลุ่มที่5หมายเลขอะไรดีคะ
1: 4
0: กลุ่มที่4หมายเลขอะไรดีคะ1บอกได้ยังว่าเป็นบทประพันธ์มาจากเรื่องอะไรให้1ให้อีก1แผ่นป้ายเปิดหมายเลขอะไรดีกลุ่มที่2หมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดี
1: หมายเลข3
0: หมายเลขที่3ตอบได้เลยทราบแล้วใช่มั้ยคะวริศทราบแล้ววริศบอกได้มั้ยคะว่าเป็นวรรณคดีมาจากเรื่องอะไร
3: รามเกียรติ์ครับ
0: รามเกียรติ์ทำไมถึงทราบว่าเป็นเรื่องรามเกียรติ์คะ
3: เพราะมีนางอับสรคร
0: ับนางอับสรนางอับสรเป็นหนึ่งในตัวละครเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบทประพันธ์ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นโฉมนางเทพอับสรอ้อนแอ้นอรชรเฉลิมศรีกายกรย่างเยื้องจรลีไปสู่ที่นนทกจะเดินมานะคะถูกต้องนะคะที่วริศบอกนะคะเป็นบทประพันธ์ที่มาจากเรื่องรามเกียรตินะคะรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกนั่นเองค่ะอีกหนึ่งแผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายสุดท้ายเริ่มที่หมายเลขหมายเลข5อีกแล้วได้ค่ะหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีคะกลุ่มที่3หมายเลข8สี ป็นเรื่องอะไรคะปริญญาปริญญายกมือปริญญาบอกได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องวรรณคดีเรื่องอะไร
4: เรื่องคุณช้างคุณแผนครับ
0: ที่ปริญญาตอบนะคะว่าเป็นเรื่องวรรณคดีจากคุณช้างคุณแผนถูกต้องค่ะปรบมือให้กับปริญญาด้วยค่ะจากบทประพันธ์นะคะมีบทประพันธ์ที่ว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวนะคะก็เป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะจาก3แผ่นป้ายนักเรียนบอกได้หรือไม่คะว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทอะไรจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทใช่ไหมคะมีโครงมีฉันมีกาบมีกรมีร่ายแล้วก็มีลิลิตแล้วเราก็เรียนประเภทกาบไปแล้วในวันนี้นักเรียนคิดว่าบทประพันธ์ที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ทายกันจากแผ่นป้ายคิดว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะตอบเสียงดังๆพร้อมกันประเภทกรใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรนั่นเองแต่จะเป็นกรอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียงร้อยบทประพันธ์นะคะเรียงร้อยบทประพันธ์กิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนนะคะแล้วก็คุณครูจะให้บทประพันธ์ร้อยกรองโดยที่สลับวรรคกันเช่นเคยกับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียงบทประพันธ์ที่สลับกันให้ถูกต้องจำนวน2บทนะคะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะเมื่อเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะโดยบันทึกอะไรบ้างบันทึกบอกว่าบทร้อยกรองที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงนั้นเป็นบทประเภทอะไรนะคะบทร้อยกรองประเภทใดนะคะเขียนแผนผังของงานประพันธ์ประเภทนั้นได้นะคะแล้วก็เขียนลักษณะบังคับของงานประพันธ์ลงในใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยสรุปบทประพันธ์อันนี้ก็คือใบกิจกรรมก็จะเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะเพียงแต่ว่าบทประพันธ์คนละบทประเภทกันอีกนะคะอันนี้ก็คือบทประพันธ์ที่ไม่ได้เรียงนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันเรียบเรียงเมื่อนักเรียนเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกิจกรรมร้อยเรียงบทประพันธ์นะคะที่ให้นักเรียนบทประพันธ์ที่สลับกันเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นบทประพันธ์ที่แตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะนักเรียนกลอนกลอนอะไรเอ่ยกลอนสุภาพนั่นเองค่ะจากบทประพันธ์นี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเป็นผู้นำเสนอนะคะใบกิจกรรมร้อยเรียงสรุปบทประพันธ์นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะเรียงได้ว่าอย่างไรคะ
1: ประเภทกลอนสุภาพปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีปัญหาไม่เสีย
0: มีปัญญา
1: ไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้าน
0: เอาใหม่ค่ะวรรคนี้แบ่งวรรคใหม่ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านค่ะ
1: ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านเหมือนเต่าฝั่งนั่งฮือรำคาญ
0: เอาใหม่เหมือนเต่าฝั่งนั่งซื่อฮือรำคาญใช่ไหมคะวรรคต่อไปได้เลยค่ะ
1: วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าที
0: ถูกต้องนะคะได้เป็นแผนผัง

0: ลักษณะนี้ใช่หรือไม่เป็นบทประพันธ์ที่คุณครูให้ด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะวรรคหนึ่งก็จะมีตั้งแต่8คำ9คำใช่หรือไม่นะคะแล้วก็มีสัมผัสระหว่างวรรคสัมผัสระหว่างบทด้วยนั่นเองลักษณะจากที่นักเรียนสังเกตข้อบังคับของการประพันธ์บทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพนี้มีลักษณะบังคับอย่างไรบ้างคะ
1: ลักษณะบังคับของคำประพันธ์บังคับบทที่1วรรคที่1สัมผัสกับสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับ2คำที่3ของวรรคที่4และคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2และบทที่2ค่ะ
0: บทถัดไปอันนั้นเขาเรียกสัมผัสอะไรคะ
1: สัมผัสระหว่างบท
0: ที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นสัมผัสใช่ไหมคะนอกเหนือจากสัมผัสนี้มีสมาชิกกลุ่มใดบอกได้อีกไหมคะว่ามีลักษณะบังคับอะไรบ้างสิทธิโชติสิทธิโชติมีเนื้อหาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะในหนึ่งบทจะต้องมีกี่วรรคหนึ่งบทมีกี่วรรคคะสิทธิโชติ
2: 4ครับ
0: 1บทมี4วรรค1วรรคมีกี่คำ
2: 8ครับ
0: ส่วนใหญ่มี8ใช่ไหมคะแล้ว1บทมีกี่บาท
2: 2ครับ
0: 2บาทถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะบังคับที่นักเรียนสังเกตจากบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะอภิปรายความรู้นะคะเกี่ยวกับบทประพันธ์งามศิลป์ร้อยกรองเพิ่มเติมนะคะค่ะบทร้อยกรองประเภทกรอนหมายถึงอะไรคะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่แสดงให้เห็นว่าบทร้อยกรองประเภทกรอนเป็นอย่างไรคะมีลักษณะเป็นอย่างไรหมายถึงอะไรหมายถึงบทประพันธ์ชนิด1ที่มีการบังคับอะไรบ้างบังคับคำบังคับสัมผัสนั่นเองถูกต้องค่ะบทร้อยกรองประเภทกรอนนะคะก็คือเป็นบทร้อยกรองประเภท1ที่มีการบังคับคณะนะคะบังคับคณะในที่นี้คือบังคับจำนวนบท1บทจะต้องมีกี่วรรคนะคะมีกี่บาทจำนวนคำภายในวรรคว่า1วรรคจะต้องมีกี่คำมี7คำมี8คำมี9คำนะคะแล้วก็บังคับสัมผัสรวมไปถึงเสียงวรรณยุกต์ในการประพันธ์ด้วยก็คือถ้าลงเสียงวรรณยุกต์นี้จะมีคำประพันธ์ที่ไพเราะแล้วก็เวลาอ่านก็จะได้ถ้อยเสียงที่ไพเราะนั่นเองค่ะค่ะบทร้อยกรองประเภทกลอนนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยนะคะบทร้อยกรองประเภทกลอนก็คือกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพก็เป็นบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็บทร้อยกรองประเภทกลอนที่เป็นกลอนสักวานะคะกลอนดอกสร้อยกลอนดอกสร้อยนี้จะมีลักษณะพิเศษคือวรรคแรกจะมี4คำคำที่2จะเป็นคำว่าเอ๋ยแล้วคำสุดท้ายของกลอนดอกสร้อยในบทนั้นจะลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนะคะแล้วก็กลอนเสภากลอนเสภาเป็นการขับเสภาที่ใช้กลับในการบรรเลงประกอบการขับร้องนะคะเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็กลอนบทละครกลอนบทละครก็จะเป็นกลอนที่ใช้ในการแสดงละครมาจากเช่นจากเรื่องรามเกียรตินะคะเรื่องรามเกียรติก็เป็นกลอนบทละครแล้วก็สุดท้ายเป็นกลอนเพลงนั่นเองค่ะบทประพันธ์ที่เราจะเรียนก็คือกลอนสุภาพอันนี้ก็คือลักษณะของกลอนสุภาพที่เป็นแผนผังนะคะฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพเป็นอย่างไรที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่ก็ถูกต้องนะคะแต่คุณครูมีเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพนะคะก็จะมีการบังคับคณะนะคะบังคับคณะคือ1บทมี4วรรคแบ่งออกเป็น2คำกลอนหรือ2บาทนะคะคำกลอนกับบาทก็คือชื่อเรียกเดียวกันหมายถึงเดียวกันสิ่งเดียวกันนะคะแต่ละวรรคเนี่ยจะมีจำนวนคำตั้งแต่7จนถึง9คำสามารถมีได้ตั้งแต่7จนถึง9คำนะคะส่วนมากนิยมใช้8คำนะคะ

0: ค่ะ1บทมี4วรรคแต่ละวรรคจะมีชื่อเรียกนะคะวรรคที่1เรียกว่าวรรคสดับวรรคที่2เรียกว่าวรรครับวรรคที่3เรียกว่าวรรครองวรรคที่4เรียกว่าวรรคส่งนักเรียนสามารถบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะฉันทะลักษณ์ของกรสุภาพนะคะการบังคับสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่3หรือ5ถ้าไม่สามารถหาสัมผัสกับคำที่3ก็ไปสัมผัสกับคำที่5ของวรรคที่2ได้นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่4นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสัมผัสระหว่างบทนะคะก็คือคำสุดท้ายของบทต้นสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปนะคะค่ะแล้วก็มีการบังคับเสียงวรรณยุกต์นะคะคำสุดท้ายของวรรคสดับนะคะไม่นิยมใช้เสียงสามัญนะคะคำสุดท้ายของวรรครับไม่นิยมใช้เสียงสามัญและตรีแต่นิยมใช้เสียงจัตวานะคะเวลานักเรียนแต่งนักเรียนก็คำนึงด้วยเพื่อความไพเราะนะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวรรครองนิยมใช้เสียงสามัญและคำสุดท้ายของวรรคส่งนิยมใช้เสียงสามัญนะคะแล้วก็เสียงตรีนั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลอนสุภาพนะคะเราจะเอาความรู้นี้มาเข้าสู่กิจกรรมกวีศิลป์ร้อยกลองนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะนำภาพที่คุณครูได้ให้เป็นการบ้านจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหามุมโปรดในโรงเรียนของนักเรียนใช่ไหมคะมาให้คุณครูกลุ่มละ1รูปภาพฉะนั้นในวันนี้เราจะมาร่วมกิจกรรมโดยการที่นำภาพนั้นนะคะมาแต่งกลอนสุภาพจำนวน2บทพร้อมตั้งชื่อนะคะบทประพันธ์ลงในใบกิจกรรมกวีศิลป์ร้อยกลองนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนร่วมกันนะคะไม่เกิน15นาทีนะคะอ่ะอันนี้ของใครคะใต้อ่ะกลุ่มที่5ส่งให้หน่อยค่ะแล้วก็สนามหญ้าเทียมสีเขียว
1: หญ้าเทียม
0: สนามส่งสนามอันนี้สนามคิงของใครกดส่งให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่6เขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็หน้าโรงเรียนกลุ่มที่3เสาธง

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมเป็นกวีในการแต่งบทร้อยกลองประเภทกลอนสุภาพนะคะที่นำมาจากรูปภาพที่เป็นมุมโปรดของนักทางและนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่าน่าจะเป็นบทกวีที่ไพเราะนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมเรื่องกวีศิลป์ร้อยกรองนะคะก็จะให้นักเรียนตัวแทนต้นทางนะคะนำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะทั้ง2บทเลยค่ะแต่งได้ว่าอย่างไรคะให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมค่ะ
1: สนามหญ้าสีเขียวดูเพียวสดต้นไม้ลดลมร้อนให้ผ่อนผันเสาธงตั้งเด่นชัดเป็นสำคัญแหล่งสร้างฝันเด็กไทยให้เติบโตด้านข้างมีเต็นท์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบผู้คนเพียบจับจ่ายไม่รีรอเสน่ห์ซึ้งเมืองไทยยามเฝ้ารอทั้งลื่นลมเรียบง่ายและงดงามครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มพี่สองด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
2: ชื่อผลงานนะคะโรงเรียนงาม

0: ลีลาวดีหอมโรงเรียนงามกลางไม้ใต้ร่มเงาแดดยามเช้าแสงอ่อนสะท้อนใจเด็กน้อยใสบริสุทธิ์สุดสดใสพร้อมเริ่มใหม่ในวันแห่งความฝันกลิ่นละลีลาวดีโชยล้อมห้องเรียนเสริมวังเวียนของความรู้ทุกคืนวันทั้งครูเพื่อนผูกพันไม่แปรผันเป็นตะวันนำทางสว่างใจ
1: อ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่สองด้วยค่ะอ่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือกลุ่มที่5นะคะ
2: ณอาคารลานกว้างหน้าทางเข้ามีคนเฝ้ารวมกลุ่มนั่งประกบใจมุ่งมั่นงานกิจไม่คิดหลบต่างประสบความรู้สู้ร่วมกันบันไดเรียงเคียงทางลาดขึ้นห้องเรียนเพื่อภาคเพียรการงานไม่ไหวหวั่นทั้งนั่งคุยแต่งแผนแสนสุขสันต์รวมแบ่งปันปัญญาที่เรามี
1: ปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าที่นักเรียนนำเสนอเนี่ยบางวรรคก็อาจจะไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างแต่ว่าก็ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วก็บางวรรคก็มีสัมผัสที่ส่งสัมผัสอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะแนะนำแล้วให้นักเรียนต้นทางนะคะไปปรับแก้นะคะแล้วก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกๆกลุ่มในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะที่ร่วมกันทำกิจกรรมนี้เห็นได้ว่าเวลาเพียงแค่น้อยนิดแต่นักเรียนก็สามารถเป็นกวีที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรองนะคะประเภทกลอนสุภาพนะคะงานเขียนบทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์นะคะหมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆเช่นบังคับคณะบังคับคำและแบบแผนการส่งสัมผัสต่างๆได้แก่โครงฉันท์กาพย์กลอนไร้และลีลิตนะคะซึ่งในวันนี้เราเรียนรู้กลอนสุภาพซึ่งกลอนสุภาพเป็นคำประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำแบบทำนองเรียบๆแต่งได้ง่ายมีการแบ่งจำนวนคำเป็นวรรควรรคละ6ถึง9คำนะคะแบบบทหนึ่งแบ่งออกเป็น2คำกลอนคำกลอนละ2วรรคและใช้สัมผัสคล้องจองกันและมีลักษณะบังคับสัมผัสนั่นเองนะคะค่ะการที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนแต่งคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้องและไพเราะซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้เรียบร้อยแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนวรรณคดีนะคะวรรณคดีเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะภาพที่10สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรมเรื่องถอดความโครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างใบกิจกรรมเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10แล้วก็หนังสือวรรณคดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกลอนสุภาพไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ฝากให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงแล้วก็แต่งคำประพันธ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดของคาวคอโล

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.tv.ac.th

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: เออปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะ

0: อีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

โอเคเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนต้นทางสงสัยว่าทำไมถึงมีคำว่ามอด้วยแล้วคำว่ามอใช้ตอนไหนเติม ER ใช้ตอนไหนเรามาดูกันโอเค alright let's take a look at comparative adjectives so how many things that you can compare two things right comparative adjectives are used to compare two things for example Pong is taller than Gong okay Pong is the first thing andGong is the second thing. Very good. And show which one has more of particular qualities. แล้วจะเป็นการบอกได้ว่าใครที่มี qualities มากกว่าโอเคเนาะ So look at this one. That's a very simple idea. When you compare two things, one is bigger, taller, or more beautiful than the other.

0: other ถ้าเราใช้ comparative นั่นหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งจะต้องมีความมากกว่ามากกว่ามากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองโอเค you got it so look at this one that's very easy first short words one syllable กี่พยางค์เอ่ย short words one syllable หนึ่ง you just add what er for example one is bigger than the other very good all right so look at this one big b is a consonant หรือพยางค์หรือพยัญชนะ i o e is a vowel หรือสระ and g is a consonant or พยัญชนะพยัญชนะ1สระ1และตามด้วยพยัญชนะ you need to double consonants จะต้อง double พยัญชนะแล้วเติม er เข้าไปbigger cvc หลักการจำนะครับ cvc c is a consonant v is vowel and c is consonant ให้ double c เข้าไปแล้วเติม er okay all right so look at this one is taller than the other very good cvcc you don't need to double consonantพยัญชนะ1ตัวสระ1ตัวและพยัญชนะอีก2ตัวไม่ต้องดับเบิ้ลแล้วเราเติม er ได้เลยโอเค All right so next one is cheaper ทำไงกับ cheaper เอ่ย cheaper ทำไงกับ cheaper เติม er just put er than the other but this one one is nice what nicenicer than the other if the word ends with e ถ้าคำศัพท์ลงท้ายด้วย e you just put r ได้เลยเพราะว่า just add er แต่อันนี้เราลงท้ายด้วย e แล้วก็เติมแค่ r ลงไปโอเค all right look at this one only short words one syllable add er โอเคถ้าเป็น cvc ต้องทำยังไงเอ่ย cvc double c เข้าไปแล้วเติมER very good ถ้าลงท้ายด้วย E แล้วล่ะ if the word ends with E just put R very good CVC yeah all right so next one words ending in Y change Y to I then add ER look at this one is happier you just change Y toI and then you add er happier yeah huh? That's very simple next one is easier you just change y to I and add er very good all right okay that's finished for the word endswith y but this one longer words okay two or more syllables 2หรือมากกว่า2พยางค์นั่นเองและ not ending in y และไม่ได้ลงท้ายด้วย y use more in front ให้เติมอะไรไปข้างหน้าเอ่ย more for example one is more beautiful than the other next oneOne is more expensive than the other. Okay. Beautiful, how many syllables? Beautiful, how many syllables? Three syllables. You just put more in front. Expensive, how many syllables?
1: Three.
0: You just put more in front. Okay. กลุ่มหนึ่งได้คำตอบหรือยัง Okay. ความแตกต่างระหว่างแต่กับ more คืออยู่ที่ short words กับLong words แค่นั้นเอง All right okay but this one you need to remember special words แต่เขาก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นเฉพาะของเขาอยู่สิ่งที่เราต้องทำคือ remember first one is can you say gooder look you can add er because it's very short word จาก good you change to better very good

0: say bitter?
1: Bitter.
0: Bitter.
1: Bitter.
0: Very good. For example, เลือกสมมุตินะครับ for example. Foster is a better student than, Foster is better than someone. Okay. Foster เป็นไงเอ่ย Foster ดีกว่าอีกคนหนึ่ง okay alright so next one bad มี good แล้วต้องมี bad so what is it bad what is it worse very good everyone say worse
1: worse
0: okay one is worse than the other alright okay only two พอไหวไหมจำแค่สองคำนี้ okay จาก good you change toBetter จาก bad you change to worst very good all right okay so here is the structures for example Bong is taller than Gong Bong is thing one or thing two thing one and then you just put is because how many bongsOne bongs, right? And then you just add comparative adjectives. So which is comparative adjective? Bong is taller than Gong. Which is a comparative adjective? Taller, very good. And then you just put than. And Gong is thing one or thing two? Thing two. All right, so look at this one. My cat is bigger than my...Dog. All right. So my cat, one or two?
1: One.
0: Okay. Thing one. And my dog, one or two?
1: Two.
0: Thing two. Okay. How many cats are there?
1: One
0: cat. That's why you just have is. All right. So now you just add comparative adjective. That's it. Okay. So next one. This city is more crowded than that.City. So that city is thing one or thing two?
1: Thing
0: one or thing two. That city, thing one or thing two? Thing two. This city, one or two?
1: One.
0: And how many cities are there?
1: One.
0: Only one. That's why you just have it. And then you add comparative adjectives. Okay, you got it? Mm-hmm. Can you help volunteers? Yes, sir.สุ่มแล้วก็ให้ลองแต่งประโยคหนึ่งสักหนึ่งประโยคอุ้ย number one number one number one number one okay
2: my bird
0: my is, bird it
2: is.
0: My bird is
2: smaller than my dog.
0: Oh yeah, my bird is smaller than
2: my dog.
0: My dog, very good. Congrats. All right, two points. Two points. ตอนนี้คะแนนเราจะ double point, double point ขึ้นไป Okay. So next one. ขออีกสักคนหนึ่งนะครับ Next one. นักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมแต่งประโยคได้เลย22. Okay. Two points.
3: My school is bigger than my house.
0: Very good. Your school is bigger than your house. All right. So it's your turn. The worksheet number 16, comparative adjectives. คุณครูไปทางแจกใบงานที่16ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า comparative adjectives ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของ exercise A ก่อนก็คือช่องตารางนี้นะครับนักเรียนจะต้อง write the comparative forms in the table เราจะมี adjective ให้แล้วให้เราเปลี่ยน adjective ให้อยู่ในรูปของ comparative form เราทำแค่ exercise A ก่อนโอเค you got it alright okay let's do it

0: random นะครับโอเค26โอเค26 famous
1: more famous
0: very good all right next time เดี๋ยวเราจะให้ยกมือนะครับสำหรับเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทาง ring the bells โอเค so next move we go to code group 6Call short or long. Short or long word. Short word. You just add.
1: Colder.
0: Colder. Very good. So now we move to big. Group one.
2: Bigger.
0: How do you spell bigger?
2: Spell B-I-G-G-E-R.
0: Very good. B-I-G-G-E-R. Correct.Next one, expensive. Group two.
2: More expensive.
0: More expensive. Very good. Because expensive is short or long word?
3: Long.
0: A long word. Very good. Expensive, three syllables. New. Group three.
1: Newer.
0: Okay, how do you spell newer? How do you spell?
1: N-E-W-E-R.
0: Exactly. Very good. All right. Small. Group five. What is it? Small, short or long. Short words or long words?
4: Short.
0: Short words. Okay. So what is it?
4: Smaller.
0: Very good. Smaller. Next one. Young. Not yet. Warm. Group two.
4: Warmer.
0: Correct. Warmer. All right. Crowded. Group four. Crowded. Short or long word?
2: Long word.
0: Long word. So you just put?
2: More crowded.
0: Very good. More?
2: Crowded.
0: Crowded. Very good. So now we move to old. Group three. It's short or long words? It's a short or long word?
4: Short.
0: Short words. So what is it?
4: Older.
0: All right. Okay. Next one. Happier. Group one.
1: Happier.
0: How do you spell happier?
1: H-A-W-P-I-E-R.
0: Very good. All right. Happier. Good. Group five.
1: Better,
0: very good. Beautiful. Group six. Beautiful is a short or long words? Short or long words?
1: Long word.
0: Long words, very good. So you say, the answer is?
1: More beautiful.
0: Very good, more beautiful. All right. Cheap. Group two.
1: Cheaper.
0: Wonderful.Group three. Is it a short or long word?
1: Long word.
0: Long word. So you say?
1: More wonderful.
0: So modern. Group two.
1: More modern.
0: Very good. All right. And the last one, convenient. Group four. Convenient. Is it a short or long word?
2: Long word.
0: So you say?
2: More convenient.
0: Convenient.
2: More convenient.
0: Convenient.
2: Convenient.
0: Very good. All right. More convenient. Okay. Ever say more convenient?
3: More convenient.
0: All right. Okay. So now your turn. นักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่างสองเมือง two cities. Meet the first city is Paris and the next city is Beijing. Ever say Beijing?เปิดจริงก็คือกรุงปักกิ่งนั่นเองนะซึ่งกรุงปักกิ่งอยู่ในประเทศ
3: จ
0: ีนแต่เราจะชื่อว่าเปิดจริงเปิดจริงเป็นชื่อภาษาจีนของเขาเลยว่าเปิดจริง alright look at this example Paris is smaller than เปิดจริง very good alright Paris is smaller than เปิ่ยจิงเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำทั้งหมดกี่ประโยคเอ่ย4เนาะให้เราเปรียบเทียบเลยบ้าง the first one population is the number of people the number of people คือจำนวนประชากร very good and the size okay the size and next oneLowest temperatures ก็คืออุณหภูมิที
3: ่
0: ต่ำสุดของประเทศไอของเมืองนั้นๆโอเค alright so let's do it

0: All right, so teacher is going to count. I am going to count on three. And you can raise your hand for student watching on your TV. And student, student in the studio, you just ring the bell. One, two, three. Group five. เปิดจริงตุยเหรอตุยเหรอแปลว่าถูกต้องแล้วในภาษาจีนเปิดจริง
1: เปิดจริง is colder than Paris
0: okay Beijing is colder than Paris very good all right so next one ring the bell group three all two points okay two extra points
1: Paris is more popular Beijing
0: okay Paris is more popular
1: than Beijing
0: Paris more okay very good all right next one group four
2: Paris is more crowded than Beijing
0: Paris is more crowded than Beijing very good the last one group one
1: Paris is smaller than Beijing.
0: Okay, Paris is smaller than Beijing. Let's check. Very good. All right. Okay. So now it's all about your worksheet number 17. คุณครูไปทางสามารถแจกไปงานที่14ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Comparing City กิจกรรมนี้นะครับเราจะให้ข้อมูลแต่ละจังหวัดมาเรียบร้อยแล้วและในส่วนของในตารางนะครับจะมีคำว่า add your city ก็คือให้ใส่ข้อมูลจังหวัดของเราไปนั่นเองนักเรียนปลายทางสามารถใส่ข้อมูลของตนเอง sorry ใส่สามารถใส่ข้อมูลของ highest สูงสุดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลของจังหวัดตนเองได้เลยส่วนนักเรียนต้นทาง where are you living where do you live You live in ประจวบคีรีขันธ์ Teacher ก็มีข้อมูลให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ Alright ก็คือ Your city is ประจวบคีรีขันธ์ So now we are going to take a look at the number of people in ประจวบคีรีขันธ์จำนวนประชากรของประจวบคีรีขันธ์ 500,000 Alright approximately 500,000 So now we move to the size ofประจวบคีรีขันธ์ square kilometers เท่าไหร่เรามาดูกันเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเท่าไหร่เอ่ยจะอ่ะ 7,000 กว่าโอเคมีเท่าไหร่อีก 3,000 แต่เจ้าเคยบอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ากาญจนบุรี triple ใหญ่กว่าประจวบคีรีขันธ์ไอ้ประจวบคีรีขันธ์3เท่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเท่าไหร่6,000 okay let's check very good 6,000 square kilometers หน่วยเป็น square kilometers ก็คือตารางอะไรเอ่ยตารางกิโลเมตรนั่นเองเราใช้คำว่า square kilometers ต่อไป the number of tourists per year จำนวน tourist นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง

0: it's Bangkok แล้วเราคิดว่าประจวบคีรีขันธ์ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: 5 million
2: four million
0: ten the answer is 11 okay all right 11 million นักท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้าดูจากตารางนี้ประจวบคีรีขันธ์จะเป็นอันดับที่2ของตารางนี้เลยโอเค so the highest temperatures of the day ในขณะที่เราอาศัยอยู่ในหัวหินเราคิดว่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือเท่าไหร
1: ่
0: 37 really because we live near to the beach เราอาศัยอยู่ใกล้กับทะเลด้วยอุณหภูมิเราจะเท่าแบงคอกอยุธยาหรือเปล่า40 โอ้ถ้า40น่าจะประมาณนครปฐมแล้วอย่าลืมว่าบ้านเราอย่าลืมว่าบ้านเราอาศัยอยู่ใกล้กับ
2: ทะเล
0: เพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะประมาณ
2: 27
0: okay so look at this one 33 degrees celsius 33 degrees celsius okayนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ข้อมูลครบหรือยังทั้งเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ข้อมูลครบยัง
1: ครบแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราคือเราจะต้องใช้ทั้งหมด4คำนี้ในการแต่งโอเคข้อที่1คือ crowded number 2 it's small number 3 it's hot and the last one is famous okay look at the example my city is smaller thanกาญจนบุรีทีเชอร์เอาไปเรียบร้อยแล้วนะทีเชอร์ใช้เรียบร้อยแล้วโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ crowded hot และ famous นะโอเคนักเรียนต้นทางทำแค่3ข้อเท่านั้นเพราะว่าข้อ1เป็นตัวอย่างของทีเชอร์ไปแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถทำทั้งหมด4ข้อได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลของจังหวัดของตนเองนะครับโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว all right hey teacher is I am going to count 1 2 3 and then you can ring the bell หนึ่งกลุ่ม1ข้อและ3คะแนน okay 3 extra points พร้อมหรือยัง 1 2 3 group 6 okay เดี๋ยวเชิญขออนุญาตเปิดมาที่หน้าตารางนี้เพื่อที่ว่านักเรียนปลายทางจะได้เห็นด้วยว่าข้อมูลของประจวบคีรีขันธ์และข้อมูลที่เพื่อนใช้นะครับเป็นอย่างไร okay
3: Ganjanaburi is hotter than Prachuap Kirikan.
0: Okay, Ganjanaburi is hotter than Prachuap Kirikan. Very good. All right, 3 extra points. The next one, not yet, crowded. We are going to use crowded. 1, 2, 3. Group 5.
4: Ganjanaburi is...More crowded,
0: crowded
4: than my city.
0: Okay, Ganjanaburi is more crowded than my city. Very good. All right. Okay, and the last one, famous. Famous is the word about to be known by a lot of people. Famous แปลว่าอะไรเอ่ยเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงเพราะนั้นเราควรจะดูช่อง population หรือว่าช่อง tourist population or tourist
2: tourist
0: เนาะโอเค you get ready 1 2 3 group 3 oh group 4 sorry group 4
3: Bangkok is famous
0: it's
3: famous
0: more famous more famous
3: than Sulin.
0: Than
3: Sulin.
0: Okay, so you are going to compare Prachuap Kirikan Khan with Bangkok and Bangkok. One more time. Bangkok.
3: Bangkok is more famous than Prachuap Kirikan Khan.
0: Than Prachuap Kirikan Khan. Bangkok is more famous than Prachuap Kirikan Khan. Great. Very good. All right. Okay, so we are going to talk about how many things can you compare.Two things, right? Okay, you can compare two things

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากส

คมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีเหตุผลนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีคำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนก็คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยที่เราจะแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับคำว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าแนวคิดของนักเรียนกับของเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญได้เลยครับ
3: การตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกเพื่อนคนแรกบอกว่าเป็นการตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับหรือใครมีความคิดเห็นต่างจากนี้ไหมครับแล้วถามว่าถ้าครูมีคำถามต่ออีกนิดนึงว่าคำว่าไม่พร้อมของเราเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เพื่อนบอกเนี่ยไม่พร้อมอะไรเชิญได้เลยครับ
3: อาจจะเป็นทางด้านการเงินและวุฒิภาวะค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนบอกว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงความไม่พร้อมแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าไม่พร้อมอาจจะเป็นด้านของการเงินใช่ไหมครับและวุฒิภาวะใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: แต่งงานกันแล้วแต่

0: พร้อมที่จะมีลูกค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเพิ่มเติมมาแล้วว่าแต่งงานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับทีนี้ถ้าของเราไม่มีแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับห้องต้นทางหรือเปล่าแล้วจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดนักเรียนไปมีเพศสัมพันธ์มาจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วประจำเดือนนี้ไม่มานักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและจะทำตัวอย่างไรต่อดีเชิญได้เลยครับ
0: บอกครอบครัวค่ะให้ครอบครัวพาไปหาหมอค่ะรู้สึกวิตกกังวลค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าแจ้งครอบครัวให้ทราบเลยใช่ไหมครับและพาไปหาหมอใครมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: อาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็จะอาจจะปรึกษากับคนที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนคนที่สองนะครับบอกว่ารู้สึกเครียดใช่ไหมครับและปรึกษากับผู้มีความรู้มีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับถือเป็นแนวคิดนะครับของพวกเราสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแลกเปลี่ยนและคิดเห็นกันอย่างไรครับลองคุยกันดูนะครับแล้วทีนี้ก่อนจะตั้งครรภ์เนี่ยเราป้องกันอะไรได้บ้างเชิญได้เลยครับ
0: การสวมถุงยาอนามัยการกินยาป้องกันและการฝังยาคุมค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกวิธีการคุมกำเนิดใช่ไหมครับส่วนใครเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับ
3: อาจจะรู้จักปฏิเสธค่ะไม่ควรไปตั้งแต่แรกค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
4: เราควรที่จะป้องกันโดยการไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนของเรานะครับห้องต้นทางเนี่ยมีทั้งวิธีการคุมกำเนิดและการปฏิเสธนะครับรวมถึงไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงใช่ไหมครับที่เราปฏิเสธกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคิดเห็นกันอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเลยได้เลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าการปฏิเสธแสดงว่าใช้หลักการของชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรื่องของการปฏิเสธทีนี้สำหรับเพื่อนคนแรกเมื่อคำถามเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่าการป้องกันใช่ไหมการคุมกำเนิดแล้วถามว่าการคุมกำเนิดจริงๆอ่ะเพื่อนที่บอกว่าจะไม่ว่าจะถุงยางอนามัยหรือยาคุมนั่นเป็นวิธีแต่คำว่าการคุมกำเนิดจริงๆคืออะไรเชิญได้เลยครับ
0: การป้องกันการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนให้ข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครมีจะเสริมจะเพิ่มเติมครับเชิญได้เลยครับ
5: การทำหมันครับ
1: การทำหมันครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
3: เป็นการป้องกันการปฏิสนธิหรือการตั้งครรภ์ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าการคุมกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับการคุมกำเนิดก็คือวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราจะป้องกันหรือยับยั้งหลีกเลี่ยงด้วยจะใช้คำพูดใดๆก็แล้วแต่หมายถึงการที่ไม่ให้อสุจิของฝ่ายชายนะครับไปเจอไข่ของฝ่ายหญิงนะครับถ้าไม่เจอกันก็จะไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการตั้งครรภ์นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการคุมกำเนิดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างนะถุงยางอนามัยยาคุมทำหมันมีทำหมันมาด้วยอ่ะมีฝังทีเนี้ยเรารู้กันหลายวิธีเหลือเกินใช่ไหม แต่การแบ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับก็คือแบบชั่วคราวแบบถาวรและแบบอื่นๆเราแยกกันออกไหมว่าอันไหนคือชั่วคราวอันไหนแบบถาวรและอื่นๆออกใช่ไหมครับทีนี้ลองมาดูรายละเอียดกันนะครับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของถุงยางอนามัยนะครับการใช้ยาเม็ดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดมีกี่แบบแบบไหนบ้างสองแบบเองเหรอแน่ใจใช่ไหม
6: แน่ใจสิ
1: อันเนี้ยนักเรียนครับมันมีแยกย่อยกว่านี้อีกนะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับพอจะรู้กันบ้างไหมว่ามีกี่แบบนะครับเดี๋ยวลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองคุยกันดูนะครับทีนี้นอกจากจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับจะมีการคุมกำเนิดประเภทใส่ห่วงหรือแผ่นแปะและมีอีกหลากหลายวิธีด้วยนะครับมีปลีกย่อยไปอีกนะครับแบบแรกคือลักษณะของถุงยางอนามัยนะครับจะเห็นได้ว่ามี2แบบขึ้นไปอีกคือแบบของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับวิธีการใช้อันเนี้ยเราค่อยไปแยกย่อยในเรื่องของมีในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเดี๋ยววิชาวิทยาศาสตร์เขาจะลงลึกให้เรานะครับอันเนี้ยคร่าวๆพื้นฐานก่อนนะครับถุงยางอนามัยเราจะเลือกใช้อย่างไรอันดับแรกนะครับอันดับแรกของทุกชนิดที่เราใช้กับร่างกายไม่ว่าจะของกินหรือของใช้สิ่งที่ควรจะดูคืออย.นะครับแหล่งดูรายละเอียดวันผลิตนะครับสถานที่ผลิตต่างๆและถุงยางอนามัยจะเหมือนกับเสื้อผ้าก็คือจะต้องดูเรื่องของขนาดนะครับมีทั้งของเพศชายและเพศหญิงนะครับต่อไปยาเม็ดคุมกำเนิดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบที่เราเห็นเนี่ยแบบเรียกว่าอะไรรายเดือนแต่รายละเอียดปีกย่อยมีแยกไปอีก2แบบนะครับสองชนิดแบบ28เม็ดและ21เมตรแตกต่างกันอย่างไรอ้าวทำไมมีเถียงกันด้วยอ่ะ21และ28เมตรอันดับแรกที่แตกต่างกันคือจำนวนเมตรใช่ครับจำนวนเมตรแล้วทำไมอ่ะใครพอจะตอบได้ไหมครับระยะเวลาคืออะไรมีเถียงกันแล้วมีซุบซิบซุบซิบแบบ21และ28เมตรนะครับต่างกันคือแบบ28เมตรเราไม่ต้องจำเราใช้ทานต่อเนื่องส่วน21เมตรเราก็จะมีแค่3แถวนะครับแถวล่างไม่มีฉะนั้นเมื่อกินเสร็จแล้วครบ21เมตรอีก7วันค่อยเริ่มกินใหม่ฉะนั้นแบบ28เมตรเลยเป็นที่นิยมมากกว่าทีนี้แล้วครูครับครูคะไอ้7เมตรที่เหลือมันต่างกับ21ยังไงด้วยราคานะครับถ้าเป็นแบบ28เมตรที่ค่อนข้างแพงหน่อยจะอาจจะเป็นยาบำรุงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่แบบถ้าเราประหยัดหน่อย21เม็ดอาจจะเป็นแค่เม็ดแป้งให้เรากินกันลืมเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้ข้อดีของแบบ21หรือ28เม็ดเป็นอย่างไรใครพอจะรู้บ้างมีข้อดีไหมหรือข้อเสียงั้นเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับจะมีให้เราได้

0: ไม่ควรกินต่อเนื่องใช้ในกรณีที่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า
1: ฉ
0: ุ
1: กเฉ
0: ินฉุกเฉินเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบ21และ28เม็ดอันเนี้ยเราต้องกินอย่างสม่ำเสมอเริ่มกินตั้งแต่วันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ครับแบบเราเอาใหม่นะแบบ21และ28เม็ดเราควรจะเริ่มกินตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มกินตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาแบบ21และ28เม็ดนะครับเราต้องเริ่มรับประทานตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาและกินต่อเนื่องห้ามหยุดถ้าสมมุติวันเนี้ยเราลืมที่จะกินลืมที่จะรับประทานทำอย่างไรถ้าลืมแค่วันเดียวให้กินทันทีหลังจากนึกได้และกินเม็ดที่2เม็ดถัดไปในเวลาปกติแบบ21และ28เม็ดเนี่ยควรจะกินเวลาเดิมอย่างเช่นถ้าวันเนี้ยเม็ดแรกเรากินตอนเวลา 3:00 นของวันที่1วันที่2ก็ควรจะเป็นเวลาเดิม 3:00 น 3:00 นของวันถัดไปนะครับแต่ทีนี้แบบ1เม็ดและแบบ2เม็ดอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเราควรจะรับประทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ควรเกิน72ชั่วโมงนะครับอันนี้บอกแล้วว่าในกรณีฉุกเฉินนะครับแบบต่อไปสำหรับผู้ที่ชอบลืมก็เป็นยาคุมแบบฉีดนะครับแบบฉีดมันมีทั้งแบบ1เดือน3เดือนนะครับก็คือไปหาคุณหมอเดือนละครั้งนะครับแบบต่อไปแบบฝังอันเนี้ยดีหน่อยแบบฝังมีทั้งแบบ1ปีจนถึงแบบ5ปีแบบต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าห่วงอนามัยนะครับจริงๆอ่ะมีหลายรูปแบบแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ที่คุณหมอจะเลือกใช้นะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับการใช้ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยใช้เป็นการสอดเข้าไปในช่องคลอดไปแปะไว้บริเวณปากมดลูกเพื่อกันอสุจิเข้านะครับเมื่อสักครู่ครูลืมบอกไปอย่างหนึ่งการคุมกำเนิดแบบเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าแบบชั่วคราวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแต่ละแบบแตกต่างกันนะครับข้อดีของการรับประทานยาการฝังดีตรงที่ถ้าเราแพ้เราเลิกตอนไหนก็ได้แต่ถ้าแบบฉีดถ้าเราแพ้เราก็ต้องทนกับการที่มีอาการแพ้จนกว่ายาจะหมดฤทธิ์นะครับอันนี้ครูไม่ได้แนะนำให้พวกเราเลือกใช้นะเพราะว่าอะไรด้วยวุฒิภาวะนะครับเรายังไม่จำเป็นใช่ไหมยกเว้นว่าคุณหมอสั่งเพราะเรามีอาการการเจ็บป่วยหรือโรคบางชนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนในการช่วยดูแลรักษาอันนี้คุณหมอจะสั่งเองนะครับทีนี้การคุมกำเนิดแบบถาวรคือการทำหมันรู้จักการทำหมันไหมเป็นยังไงเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับฟังเดี๋ยวครูฟังแล้วน่ากลัวจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับแต่ระวังด้วยนะเพราะเมื่อกี้ห้องต้นทางครูฟังแล้วมีสะดุ้งมีตัดรังไข่ทิ้งตัดแค่ตัดท่อน้ำ

0: ไข่นะครับเราไม่ได้ตัดอวัยวะอื่นออกนะเอาการทำหมันชายก่อนอันทะของผู้ชายมีหน้าที่ทำอะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตอสุจิทีนี้ระหว่างอันทะจนถึงการที่เราจะปล่อยอสุจิออกมาเนี่ยมันมีท่อนำการทำหมันคือการตัดท่อนำระหว่างทางคือเราตัดมันมีถนนให้อสุจิเราเดินทางคุณหมอแค่ตัดถนนออกช่วงหนึ่งไม่ได้ตัดออกทั้งหมดนะครับส่วนของผู้หญิงเมื่อสักครู่มีเพื่อนบอกตัดรังไข่ตัดรังไข่ใจเย็นๆนะครับรังไข่รังไข่ของเพศหญิงมีหน้าที่อะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตไข่ฉะนั้นถ้าตัดรังไข่ออกอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะรังไข่ของผู้หญิงเล็กนิดเดียวถ้าตัดออกทั้งสองข้างเลยเรื่องใหญ่คือฮอร์โมนเราจะไม่มีเราจะต้องกินยากินฮอร์โมนตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยทีนี้นะครับฉะนั้นจะแค่ตัดทางเดินตัดจากรังไข่มาที่มดลูกเนี่ยมันมีถนนเส้นนึงเขาเรียกปีกมดลูกไข่มันจะเดินทางโดยปีกมดลูกเนี่ยคุณหมอก็จะแค่ตัดทางไม่ให้ไข่มันออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดรังไข่นะใจเย็นๆนะต่อไปวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นๆมีแบบชั่วคราวแล้วแบบถาวรแล้วทีนี้แบบอื่นๆก็คือการนับวันและการหลั่งภายนอกสองวิธีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยรายละเอียดนะครับครูไม่แนะนำโดยเด็ดขาดเลยสองวิธีนี้นะครับเพราะมันไม่ชัวร์เปอร์เซ็นต์คือไม่ได้เลยนะครับได้อย่างเดียวคือทำให้สบายใจในช่วงแรกหลังจากนั้นอันตรายนะครับการนับวันจำยาคุมแบบ28เม็ดได้ไหมได้มีกี่เม็ด28เนอะครูก็ไม่น่าถามเลยยาคุมมันบอกแล้วว่า28เม็ดใช่ไหมทีนี้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติประจำเดือนมาวันที่1เรากินวันที่1แต่การนับหน้า7หลัง7ที่เขาเรียกกันนะครับหมายถึงประจำเดือนมาวันแรกประจำเดือนมาวันแรกโอกาสท้องก็จะน้อยลงโอกาสตั้งครรภ์น้อยลงแต่โอกาสการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่14 15แล้วเราก็นับถอยหลังโอกาสการตั้งครรภ์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28ที่ประจำเดือนมาเพราะรอบเดือนโดยเฉลี่ยแล้วของผู้หญิงจะมีทุกๆ28วันที่เราเรียกประจำเดือนแล้วเรานับเดือนมันจะมีแบบนี้นะเพศหญิงเราจะมีปัญหาคือถ้าประจำเดือนมาที่31มกราแล้วประจำเดือนมาอีกทีมีนาวันที่1มีนาจะมีการโวยวายกันแล้วประจำเดือนฉันหายไปเดือนนึงคือวันที่ช่วงเดือนที่กุมภาเพราะกุมภามีกี่วัน28และ2928 29วันแล้วแต่ปีใช่มั้ยครับฉะนั้นบางคนเนี่ยประจำเดือนมาวันที่31มกราคมและมาอีกทีวันที่1มีนาแสดงว่าเขาผิดปกติมั้ยไม่ผิดนะครับเราลองอันนี้ครูไม่ได้บอกว่าให้เราไปนับวันการมีเพศสัมพันธ์นะการคุมกำเนิดในช่วงของเราเนี่ยที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เนี้ยมีผลประโยชน์ของเพศหญิงคือช่วยเรื่องของนับรอบเดือนในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับจำไว้ว่าโดยเฉลี่ยประจำเดือนของผู้หญิงมาทุกๆกี่วัน28 28 ถ้าครูขาของหนูมาทุกๆ30วันผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดแต่ถ้าเดือนนี้25เดือนหน้า31เดือนต่อไป26แบบนี้ล่ะผิดหรือไม่ผิดไม่ได้ผิดอะไรมากแต่นะครับเราควรจะหาค่าเฉลี่ยโดยการที่เรามีโทรศัพท์มือถือกันไหมมีในโทรศัพท์มีแอปปฏิทินไหมลองเช็คดูนะครับเช็คดูว่าของเราเนี่ยในแต่ละเดือนมาวันที่เท่าไหร่แล้วลองหาค่าเฉลี่ยดูครูเตือนแล้วนะครับครูบอกแล้วว่าการไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเราดีที่สุดแต่ที่ให้คำนวณลองนับดูเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับต่อไปการหลั่งภายนอกเป็นวิธีที่ไม่แนะนำเพราะอาจจะเสี่ยงเรื่องของติดโรคและการตั้งครรภ์มันเป็นการคุมอะไรไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวคือแค่ความสบายใจแต่สิ่งที่จะตามมาข้างหลังคุณไม่รู้นะครับฉะนั้นวิธีนี้ไม่แนะนำหรือไม่หรือสิต้องใช้คำว่าวิธีที่ดีที่สุดในช่วงวัยเราคือไม่ควรนะครับยังไม่ควรเพราะว่าอะไรจำได้ไหมเราเคยคุยกันแล้วเพราะด้วยวุฒิภาวะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดการตั้งครรภ์มาการดูแลลูกที่จะตามมาทำให้เราใช้ชีวิตเหนื่อยขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งความเชื่อการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนไม่ท้องเมื่อสักครู่ที่ครูบอกให้นับวันจำได้ไหม 1-7 วันแรกที่เขาเรียกกันว่าระยะปลอดภัยแต่นะครับต้องเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติจริงๆหมายถึงมีทุกๆ28วันจริงๆเพราะมันจะมีการคลาดเคลื่อนทีนี้การที่เราบอกว่าอ้าวมันอยู่ในช่วง7วันแต่อย่าลืมว่าอสุจิถ้าอยู่ในช่องคลอดของเพศหญิงที่มีสุขภาวะสุขภาพปกติอสุจิอยู่ได้อาจจะถึง3วันแต่ถ้ามีไข่ตกหรือมีความผิดปกติของเพศหญิงนะครับอาจจะมีไข่เพิ่มมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมีความผิดปกติอื่นๆอาจมีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งการสวนล้างช่องคลอดคือการเอาน้ำใส่เข้าไปเลยเพื่อล้างเหมือนเราล้างถ้วยล้างชามอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนอกจากมันจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพิ่มโอกาสการติดเชื้อนะครับเพราะในช่องคลอดของผู้หญิงมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วงงเจ้าที่เจ้าทางของในช่องคลอดผู้หญิงคือมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์อยู่แล้วการที่เราเอาสารเคมีหรือน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปโดยที่เป็นผิดปกติโดยที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมันแบคทีเรียที่ดีที่ดูแลอยู่ก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะมีผลอื่นๆตามมาอีกหนึ่งความเชื่อการกินยาคุมเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดจะทำให้อ้วนไหมเมื่อก่อนทำเพราะปริมาณฮอร์โมนหรืออะไรหลายๆอย่างงานทดลองเนี่ยหรือมีงานวิจัยเนี่ยยังไม่มากพอนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มีกำหนดฮอร์โมนมีลักษณะของวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ในตัวยาเหมาะสมฉะนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลนะครับรวมไปถึงที่ครูบอกว่าการรับประทานยาคุมแบบ21และ28วันมีส่วนช่วยเรื่องของ ประจำเดือนสำหรับคนที่มา

ไม่มาไม่ปกตินะครับและสำหรับคนที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนประจำปวดหนักมากคุณหมออาจจะแนะนำให้รับประทานทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแล้วว่าจะแนะนำแบบไหนอะไรยังไงนะครับอีกหนึ่งความเชื่อทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติที่จริงแล้วครูบอกว่าประจำเดือนของเพศหญิงจะมาทุกๆกี่วันโดยเฉลี่ยปกตินะครับจะมาทุกๆ28ใครที่ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วครูบอกว่ามีอาการปวดท้องเป็นประจำและหนักมากคุณหมอก็ถึงบอกว่าคุณหมอจะแนะนำแบบยาคุมที่ก็อันนี้แล้วแต่คุณหมอแล้วกันนะครูไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะแต่ละบุคคลสภาพสุขภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกลับมาดูที่โต๊ะเห็นใบงานไหมมีทั้งใบงานและใบความรู้นะครับอันนี้ให้นักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่ากลุ่มของนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรที่เราคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุดนะครับอาจจะมี2เหตุการณ์ให้ทำทั้ง2เหตุการณ์เลยนะครับเหตุการณ์แรกยังไม่ถึงเวลาอันควรแต่จะพลาดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราจะคุมกำเนิดอย่างไรเหตุผลเพราะอะไรนะครับและข้อที่2อันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของเราเมาหรืออาจจะโดนเรื่องของการบังคับข่มขู่หรือใดๆก็แล้วแต่เราจะเลือกวิธีคุมกำเนิดแบบใดนะครับและเหตุผลด้วยพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับให้เวลากี่นาทีเอากี่นาทีดี50เลยเหรออ๋อ5นาทีอ่ะโอเคครับลงมือได้เลย

0: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนใบงานที่ให้ทำพร้อมจะนำเสนอกันหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับใบงานเสร็จกันไหมและกลุ่มของนักเรียนนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไรลองนำเสนอกันดูนะครับสำหรับห้องต้นทางห้องเรากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่3เชิญได้เลยครับ
1: ยังไม่ถึงเวลาอันควรวิธีป้องกันนะคะใช้ถุงยางอนามัยใช้ยาคุมแบบเม็ดใช้ห่วงอนามัยทำไมถึงเลือกวิธีนี้นะคะเพราะเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถคุมกำเนิดได้ค่ะผ้าท่าตอนเมานะคะใช้วิธีป้องกันคือกินยาคุมฉุกเฉินแต่ห้ามกินเกิน4ครั้งนะคะทำไมถึงเลือกวิธีนี้เป็นการคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวแทนของกลุ่มที่3นะครับบอกว่าอันดับแรกใช้อะไรใช้ถุงยางทำไมเพราะว่าเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคได้ใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่เสร็จกันใช่ไหมไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตามงานกันให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วรวบรวมส่งครูอย่าลืมด้านหลังใส่อะไรด้วยใส่ชื่อและเลขที่ด้วยนะครับทีนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่า เป็นเรื่องที่เวลานี้มันควรหรือไม่ควรเราต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าเราพร้อม

0: แล้วหรือยังที่จะรับกับปัญหาที่จะตามมานะครับและอย่าปล่อยให้อารมณ์ฮอร์โมนหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับเป็นตัวกระตุ้นเป็นสิ่งเร้านะครับที่จะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. ใบความรู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ 2. ใบงานที่ 1. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
1: เราได้ทั้งหมดทำความเคารพ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: และเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษา

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเต

นีสะปะริวานีภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานีมัตตกะภัตตานีสะปะริวารานีปฏิค

นังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมาตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมาตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานเทอญ

โอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพ

ทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้

าของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน

เราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่า
คนโทน้ำที่เทลงไป

แล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อพระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการ

การทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวัน

0: ให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะแปลความหมายแล้วก็ยังจะมาสอนให้รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะเดินทางไปประเทศลาวเรียนรู้จากรายการของเราไปแล้วสามารถอ่านได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับหมวดคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดลักษณะนามค่ะคำลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับภาษาลาวและภาษาไทยอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำลักษณะนามในภาษาลาวมีคำว่าอะไรบ้างและแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรค่ะไปที่คำแรกเลยนะคะคำแรกคือคำว่าดวงดวงเป็นลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟค่ะจะเป็นหลอดไฟยาวหรือหลอดไฟสั้นก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดนะคะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะคำต่อไปนะคะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างงนะคะแก้วเป็นลักษณะนามของขวดส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปที่ประเทศลาวแล้วไปนะคะขอแก้วสักแก้วหน่อยมันจะมาเป็นขวดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องขอเป็นอะไรคะขอเป็นจอกค่ะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปองปองหมายถึงบานหน้าต่างค่ะหรือช่องหน้าต่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่องหน้าต่างหรือช่องประตูก็ได้นะคะปองหมายถึงช่องหรือบานของหน้าต่างนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งกิ่งในที่นี้เป็นลักษณะนามของรองเท้านะคะเช่นรองเท้าฉันหายไปไหนข้างนึงภาษาลาวก็จะบอกว่า

กิบค่อยเสียไปใสกิ่งหนึ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะคำต่อไปนะคะลักษณะนามคำนี้ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะคำว่าหัวหัวนะคะเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะคุณผู้ชมแปลว่าเล่มค่ะแปลว่าเล่มนะคะไปต่อค่ะลักษณะนามคำสุดท้ายนะคะคำว่าหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากคำว่าหน่วยจะเป็นลักษณะนามของผลไม้แล้วคำนี้ค่ะยังน่าสนใจค่ะเพราะในภาษาลาวอาจจะใช้คำว่าหน่วยกับสิ่งของอย่างอื่นหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะเป็นหน่วยโดยใช้ลักษณะนามเหมือนกันกับผลไม้นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะงงไหมคะแต่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะเราจะเปิดบ้านรู้จักภาษาลาวมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้คำลักษณะนามด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและแปลความหมายอย่างไรคำแรกค่ะดวงดวงหมายถึงหลอดไฟนะคะเป็นลักษณะนามของหลอดไฟหรือมีดค่ะคำต่อไปค่ะแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วนะคะปองหมายถึงช่องเป็นลักษณะนามของประตูหรือหน้าต่างค่ะกิ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะหัวหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือหมายถึงเล่มค่ะคำสุดท้ายนะคะหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้หรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จากการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการประสมอักษรในภาษาลาวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวก็จะสามารถอ่านออกเสียงภาษาลาวหรือรู้จักตัวอักษรและตัวพยัญชนะภาษาลาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะตรงที่ดอเด็กน้อยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะระดับหัวนะคะจะอยู่ระดับเส้นของบรรทัดค่ะไปต่อค่ะสระอัวในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปค่ะเหมือนกับภาษาไทยค่ะกลายเป็นวอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะวอวีเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะสันฐานอาจจะเหมือนรูปออ่างในภาษาไทยสักนิดนึงนะคะแต่นี่คือวอวีนะคะไปต่อค่ะสรุปนะคะดอเด็กน้อยวอวีไม่ใช่รูปของพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะดอเด็กน้อยเป็นพยัญชนะต้นวอวีเป็นสระอัวค่ะและเราก็จะสะกดด้วยนะคะพยัญชนะตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะง้องัวภาษาลาวหางยาวนะคะหางจะเลยบรรทัดค่ะหางจะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะเราก็จะได้คำว่าดวงนะคะดวงไปต่อค่ะคำว่าแก้วแก้วคำนี้ก็ไม่ยากค่ะเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ดูพยัญชนะลาวนะคะว่าตัวไหนเอ่ยที่ใช้แตกต่างกันสระแอค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเขียนนะคะจากข้างล่างค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของลาวค่ะพยัญชนะตัว

ต่อไปค่ะกอไก่กอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่ไทยกับไก่ลาวต่างกันตรงไหนคะกอไก่ภาษาลาวเป็นแบบนี้ค่ะมีหัวสองหัวนะคะคุณผู้ชมมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะเขียนขึ้นไปนะคะกอไก่ค่ะปิดด้วยวอวีวอวีคุณผู้ชมคะวอวีในรูปนี้นะคะวอวีคุณผู้ชมทราบแล้วแต่วอวีในคำว่าแก้ววอวีกลายเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นสระแอกอไก่วอวีเป็นตัวสะกดนะคะใส่วรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนขึ้นไปข้างบนค่ะอยู่ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะคำว่าจอกจอกคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยค่ะแต่จะมีพยัญชนะตัวหนึ่งที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเริ่มเลยนะคะอันนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือจอจานนั่นเองค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปทำหน้าที่เป็นสระนะคะทำหน้าที่เป็นสระค่ะคืออโออโอคุณผู้ชมคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะออโอนะคะเขียนเหมือนวอวีแต่ม้วนหัวข้างบนค่ะหัวจะใหญ่สักหน่อยนะคะออโอค่ะทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมสระอเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นออโอปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายของเรานะคะคุณผู้ชมทราบแล้วคือกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะไก่ลาวค่ะมีหัวอยู่ด้านนอกสองหัวค่ะอ่านว่าจอกนะคะจอกไปต่อค่ะคำว่าปองปองหรือหมายถึงช่องนี่เลยค่ะเขียนรูปไหนคะก็จะมีพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าปอป๋าปอป๋าเขียนแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเลยค่ะนะคะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเป็นสระอค่ะคุณผู้ชมจำสระอได้หรือยังคะสระอคืออโออโอค่ะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวนะคะเขียนด้วยวอวีค่ะแล้วม้วนหัวด้านบนค่ะนะคะแล้วก็พยัญชนะสะกดของเราคุณผู้ชมคงทราบแล้วละค่ะสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยง้องั่วค่ะง้องั่วเขียนแบบนี้นะคะง้องั่วหางงั่วจะหางยาวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหางค่ะจะยาวลงมาเลยระดับบรรทัดค่ะนี่คืององั่วในภาษาลาวและเราก็ใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งเขียนด้วยกอไก่คุณผู้ชมทราบแล้วค่ะกอไก่มีหัวสองหัวค่ะนะคะสะกดด้วยงองั่วค่ะหางยาวนะคะจำได้แล้วนะคะไปที่สระค่ะสระใช้สระอินะคะคุณผู้ชมสังเกตดูสระอิในภาษาลาวนะคะสระอิค่ะไม่จรดกันนะคะไม่จรดกันนะคะจะมีช่องว่างเหลือไว้ค่ะสระอิค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์เอกนะคะตรงกอไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือกิ่งเราได้แล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหัวค่ะคำนี้แปลกค่ะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยนะคะหัวค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้สระอัวกันก่อนนะคะสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะใช้ไม่กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม้หันอากาศแต่คว่ำหัวลงค่ะอันนี้ภาษาลาวเรียกว่าไม้กุ๋งนะคะสระอัวต้องมีวอวี่ตลอดเวลาค่ะสระอัวต้องมีวอวี่ตลอดเวลานะคะก็จะกลายเป็นไม้กุ๋งหัวลงนะคะแล้วก็วี่นี่คือสระอัวค่ะเมื่อเราจะใส่คำว่าหัวเราก็ใส่พยัญชนะตัวไหนคะหอหานค่ะคุณผู้ชมตัวพยัญชนะ

0: วนี้ภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะแบบนี้ค่ะนะคะหัวอยู่ข้างบนนะคะจะสังเกตดูว่าภาษาลาวจะมีหัวสองหัวนะคะหอฮานใส่ตรงสระอัวเข้าไปเราก็จะได้คำว่าหัวแล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าหน่วยหน่วยภาษาลาวค่ะมีหอฮานเป็นอักษรนามบวกด้วยพยัญชนะหลายตัวค่ะหอนำนอนะคะตัวนี้ใช้หอฮานนำน่อนกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าน่อนกนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหอฮานเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะไปต่อที่นอนกค่ะนอนกนะคะภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะนอนกนะคะไปต่อค่ะสระอัวมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคำว่าหัวนะคะข้างบนไม่มีตัวสะกดค่ะใช้ไม่กงหัวลงนะคะส่วนถ้าสระอัวมีตัวสะกดก็จะกลายเป็นตัววอวีค่ะตัววอวีเขียนแบบนี้ค่ะนี่คือตัววอวีนะคะเป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะตัวนี้ตัวสะกดคือย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะคุณผู้ชมคะย่อยุ่งตัวนี้จะเขียนด้วยหางสั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประสมกันเป็นหน่วยหอนำนอสระอัววอวีจบด้วยย่อยุ่งเป็นหน่วยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ภาษาลาวไปแล้วนะคะว่าเขียนสะกดยังไงบ้างลองมาอ่านกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะว่าจะอ่านภาษาลาวและคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้พยัญชนะไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกค่ะดวงหมายถึงลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วไปต่อค่ะปองเป็นลักษณะนามของหน้าต่างค่ะกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าข้างหนึ่งค่ะหัวเป็น
1: ให้แขกที่เขามาร่วมงานอีกห้อยหัวมาวางไว้บนนี
2: ้แล้วหมากไม้ที่สิวางไว้ให้เขาเจ้าบนนี้มีอย่างแดแล้วยางละจักหน่วย
1: เจ้าส่วนว่าหมากไม้ได้กาเกี่ยมไว้แล้วมีหมากเกี้ยงห้อยหน่วยกับหมากโป้มสองห้อยหน่วย
2: หากแขกลาวมาเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่บ่
1: เจ้าแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนข่อยว่าเครื่องที่เกี่ยมไว้ก็น่าจะพออยู่ได
2: ้แล้วเครื่องดื่มเด๋กาเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะ
1: เจ้าเครื่องดื่มสิมีน้ำว่า10แก้วแต่ว่าเฮาจัดไว้เป็นแก้วน้อยบ่แม่นแก้วใหญ
2: ่เอ้าย้อนหยังคือบ่เอาจอกมาวางน้ำกันไปเอามาไว้ให้พร้อม
1: เจ้าคือตอนนี้จอกมีบ่พอกำลังให้นางสอนไปซื้ออยู
2: ่ต้องได้อีกจักจอก
1: อีกจักสาวจอกก็น่าจะพอ
2: เฝ้าไปหามาเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วปองเยี่ยม2ปองนั้นคือบ่เปิดออกจะได้มีลมเข้ามาในห้อง
1: เจ้ามันเพมาดดแล้วยังบ่ทันได้แปลงเทื่อ
2: คันสั้นก็เอาผ้ามาปิดตกแต่งให้มันงามก็ได้
1: เจ้าเดี๋ยวให้เขาเจ้ามาเบิ่งให้เด้อ
2: ส่วนเรื่องเกิบให้แขกเราปดไว้เป็นครูจึงคอยบ่หลงกิ้งกันเข้าใจบ่
1: เจ้าเข้าใจแล้ว
2: ก็บ่มีหยังแล้วเบิ่งให้ดีๆเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก่อน
1: เจ้าค่อยสิเฝ้าเฮ็ดให้เรียบร้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนาภาษาลาวพอจะรู้เรื่องหรือเข้าใจบ้างหรือยังคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจบ้างแหละค่ะแต่อาจจะมีคำศัพท์บางคำหรืออาจจะมีประโยคบางประโยคที่ยังไม่แน่ใจหรือไม่มีความเข้าใจชัดเจนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะนำประโยคข้างบนจากบทสนทนาค่ะมาเรียนรู้กันว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะและเราก็จะอธิบายคำศัพท์บางคำที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคที่เราจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมกันหลังจากช่วงบทสนทนานี้นะคะประโยคแรกค่ะ ใกล้ศิ

0: แล้วตามคาดหมายแล้วใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะมีคำศัพท์นะคะประโยคนี้ค่ะมีคำศัพท์ที่เราน่าจะเรียนรู้กันคือคำว่าคาดหมายคาดหมายแปลว่านะคะกำหนดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะบอนนี่มีอย่างแดบอนนี่มีอย่างแดแปลว่าตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะตรงนี้มีอะไรประโยคต่อไปค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฟังทันหรือเปล่านะคะส่วนว้าหมากไหมก็ได้กระเกี่ยมไว้แล้วส่วนว้าหมากไหมก็ได้กระเกี่ยมไว้แล้วนะคะหมายถึงส่วนผลไม้น่ะได้ตระเตรียมไว้แล้วค่ะมีคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คือคำว่าส่วนว้าส่วนว้าแปลว่าส่วนนะคะส่วนนะคะคำต่อไปนะคะหมากไม้หมากไม้หมายถึงผลไม้นั่นเองค่ะยังมีคำศัพท์อีกคำนึงค่ะคำว่ากะเกียมกะเกียมแปลว่าตระเตรียมหรืออาจจะใช้คำเดียวก็ได้นะคะคือคำว่าเกียมแปลว่าเตรียมคุณผู้ชมคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะส่วนหวาหมากไหมก็ได้กะเกี่ยมไว้แล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอคุณผู้ชมคะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะหมายถึงถ้าหากแขกที่เชิญมาเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะมีเพียงพออยู่หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะมีคำว่านะคะลาวลาวแปลว่าเขานั่นเองค่ะเขาหรือพวกเขาก็ได้ค่ะลาวนะคะไปต่อค่ะคาดหมายแปลว่ากำหนดนะคะคุณผู้ชมทราบคำนี้ไปแล้วค่ะไปต่อนะคะมันจะพออยู่แมนบอมันจะพออยู่แมนบอคำว่าแมนบอหมายถึงหรือไม่ค่ะหรือไม่นะคะไปต่อนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนนะคะคุณผู้ชมคะแขกก็หมายถึงแขกนะคะกำหนดแปลว่านะคะที่เชิญไว้นั่นเองค่ะอาจจะแปลไม่ตรงความสักนิดนึงนะคะแต่ก็ยังจะพอเดาความหมายกันได้ค่ะสำนวนลาวนะคะคำว่ามีเพียงแต่มีเพียงแต่แปลว่ามีเพียงค่ะจะใช้คำว่าแต่บวกเข้ามาเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นค่ะส่วน50คน50คนนะคะในภาษาลาวก็ตรงตัวเลยค่ะ50คนเท่านั้นนะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนหมายถึงแขกที่เชิญไว้มีเพียง50คนเท่านั้นไปต่อนะคะประโยคนี้ก็เป็นประโยคคำถามค่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะหมายถึงเตรียมไว้พร้อมหรือยังนะคะไปต่อนะคะประโยคสุดท้ายค่ะอีกจักเศร้าก็น่าจะพออีกจักเศร้าก็น่าจะพอแปลว่าอีกสัก20ก็น่าจะพอค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าเศร้าเศร้าหมายถึง20ค่ะเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นบทสนทนานี้นะคะค่อนข้างจะยาวสักหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคำศัพท์ภาษาลาวคำไหนมีความหมายอย่างไรและรู้ว่าใช้ในรูปประโยคอย่างไรบ้างก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ
1: พระธาตุองค์ดำหรือพระธาตุดำมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวลาวเรียกกันว่าธาตุดำเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่เพียงองค์เดียวในนครหลวงเวียงจันทน์โดยสันนิษฐานว่าในอดีตคนลาวที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากไทยเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุดำขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23 รูปแบบเจดีย์ส

ทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดเล็กนี้คล้ายกับเจดีย์ที่มีฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาและล้านนาทำให้มีข้อสงสัยตลอดมาว่าแท้จริงแล้วพระธาตุดำนี้ไม่ใช่ศิลปะของลาวแต่เป็นศิลปะของชาติอื่นที่คนลาวรับมาในอดีตแต่เนื่องจากมีข้อขัดแย้งว่าเจดีย์ที่เป็นศิลปะของอยุธยาและล้านนานิยมทำเฉพาะส่วนฐานให้เป็นแปดเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังยังคงเป็นทรงกลมอยู่ดังนั้นเจดีย์แปดเหลี่ยมในล้านช้างเชื่อว่าช่างล้านช้างน่าจะคิดสร้างขึ้นซึ่งก็อาจพัฒนาศิลปะมาจากการประดิษฐ์เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะลักษณะรูปทรงระฆังยังเหมือนกันแต่มีการลบมุมให้เห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมจนองค์ระฆังกลายเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มีตำนานเล่าไว้ว่าใต้พระธาตุดำมีพญานาคเจ็ดเศียรอาศัยอยู่คอยทำหน้าที่พิทักษ์รักษานครเวียงจันทน์แห่งนี้ให้พ้นจากศัตรูชาวลาวถือว่าธาตุดำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องภัยอันตรายแก่บ้านเมืองตามคำบอกเล่าชาวลาวสันนิษฐานว่าที่ดินที่ประดิษฐานพระธาตุดำนี้เป็นที่ดินของชาวต่างชาติชื่อว่านายโตเลมีเพราะคล้องกับชื่อของถนนเส้นที่พระธาตุดำตั้งอยู่แต่ภายหลังนายโตเลมีก็ได้ขายที่ดินแห่งนี้ให้แก่สถานทูตอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่มีข้อมูลใดๆบันทึกเกี่ยวกับพระธาตุดำอีกเลยชาวบ้านกล่าวว่าพบเห็นพระธาตุแห่งนี้เป็นสีดำมานานแล้วและไม่มีการปรับปรุงหรือทาสีใหม่แต่อย่างใดผู้คนเมื่อเห็นพระธาตุเป็นสีดำก็พากันเรียกธาตุดำกันอย่างติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวนี่แหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำ

0: แม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
1: ครับ
0: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
1: พี่
0: น
1: ้
0: องกันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
1: ครับ
0: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่ครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็น2ประเทศ ราก็เลยรู้สึก

0: ว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่า
0: เมื่อลาวทยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวนี่มันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝนว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศ
0: รวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3นี่น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะ้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่าค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี่หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้เลย
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: เป็นช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ค
1: ราวนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
0: วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้า ผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือของเตยไหมนะไม่จำเป็นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2 อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3 น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
0: น
1: 4 นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
0: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
1: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับลาว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังงาน
0: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
1: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
0: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
1: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
0: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
1: ใช่
0: แล้วอันดับ2รองลงมา
1: อ
0: ะไรครับ
1: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
0: ทองแดง
1: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงเนี่ยลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
0: ิ
1: ่งแร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินเนี่ยดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
1: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็ อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงคราม

0: ผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการ
1: พร้อมกับอาจารย์ธรรมพงศ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็กันกรองงานจากน้องๆนะครับ

0: ทําแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับ
1: อืมค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทนึงเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการ่าด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
0: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับบางคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สถานทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
1: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภรรยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
0: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายคร
1: ับ แล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
0: ได้เรียนที่โรงเรียนคร
1: ับ ได้เรียนที่โรงเรียนด้วย คุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ครับเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการ่านะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการ่าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
1: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: ค่ะค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
0: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
1: 400-500 คนเองนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
0: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็น

0: เป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนนะครับ
1: 40คนเองโอ
0: ้
1: ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
1: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
0: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
1: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: วัดพระแก้ว
0: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จากเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: มาแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้อง
0: มาที่สถานทูตนะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
0: ใช่
1: ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
1: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
0: ครับคือของผมเนี่ยนะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
1: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
0: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับไปเปิดสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวหนอกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตัวหนอกกลางในใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรก
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
1: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
0: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสารพินก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
1: ค่ะก็มันคือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
0: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
1: ค่ะมีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
0: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาควีนาทิพย์อยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับปัจจัยชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
1: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทางเฟซบุ๊ก
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ลงไปเรื่อยๆหรือยัง
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก
1: ็
0: จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะ ฉะนั้นก็ยังมี

0: อีกหลายตอนครับ
1: ค่ะค่ะความยาวตอนหนึ่งมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลาลงเฟซบุ๊กแบบน
0: ี้สามหน้า A4 นะคร
1: ับประมาณ3หน้า A4
0: ครับประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
1: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
0: จบในตัวเองครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะ
0: ใ
1: ครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็เรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับแล้วเมื่อเราหรือเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะฮะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางนี้นะครับ
1: ค
0: ือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได้นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีเอาให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกูลนะคะก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th พร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 10บวก1อาเซียนนี่อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนเหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนนี้ตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวัน

0: เมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม

0: ไหมอืมน่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามันเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: ากรู้จังเลยอะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษละ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
0: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยอีเนซ่าขี้เนี่ย
0: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้ใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รักขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
0: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นน่ะ
1: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายนี่ฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้พวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
4: บีบีบีบีแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
5: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับแล้วก็มารับได้นะ
6: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
6: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
6: บางทีทริกกี
4: ้พร้อมปะทะ
0: ย้าทำไมถึงไม่ชนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคอมม่าฮะ

0: เป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่เป็นไรสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับดาวยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: คือก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได้

0: ที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
1: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
0: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
1: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
0: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
1: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
2: โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
0: ไม
2: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
0: ไม่ให
2: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
0: อะไรนะ
2: เปล่า
0: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
2: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
1: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
3: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
0: ก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
1: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
2: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลย
4: อ่ะ
1: แล้วพบกันใหม่นะเน

0: writing to express my satisfaction with your product. Explain the problem. Tell them what went wrong. Include accurate facts and details. Tell them what you would like them to do or what you would like to see happen. If you don't know the name of the person you're writing to, use yours faithfully to sign off. Make sure to use a business format when writing this letter to make sure that your letter is taken seriously.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bố chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่า

เราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ0นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเหมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยหงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ 100,000 ทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลข0วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้

0: นี่น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำนายแอมตามต่วยอ่ะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำนายเหมยต่วยสังเกตคำว่านำนายกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำนายเหมยต่วยอ่ะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คําว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคําว่าเหมยเป็นคําว่าบ่าวเหนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนําในองค์บ่าวเหนียวต่วยอะนําในองค์บ่าวเหนียวต่วยอะปีนี้องค์หรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนําในบ่าบ่าวเหนียวต่วยนำในแองบ่าวเหนียวต่วยนำในจิบ่าวเหนียวต่วยนำในแอมบ่าวเหนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำนายจิบ่าวเหนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำนายก็ตอบด้วยนำนายนะฮะนำนายโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำนายองบ่าวเหนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำนายโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบ่าวเหนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบ่าวเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กกายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กกายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายกายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมนะครับโบแปลว่าพ่อแมแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋ากายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวาย เพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือเอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโอยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโอยนะฮะพร้อมกันโอยโตยก๋อซาดิ่งโอยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโอยโตยเหลยเวอโอยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโอยโตยเหลยจงโอยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอย องบ่ากุ๋งสงเอ่อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่เอ่อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
4: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่านั่งบ่อยค่ะของไทย
4: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
4: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
4: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
3: ่
4: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามนี่จะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
3: ้
4: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝ่องนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อน
3: ค่ะ
4: นะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
3: ์
4: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นJetstar Pacific นะฮะ Wasco เวียดเจ็ตแอร
3: ์
4: มีมากมายเลย
3: อืม ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
4: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
3: ะ
4: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
3: ชั่วโมง
4: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
3: ็
4: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
3: คือให้เร็วขึ้นว่าอย
4: ่
3: าง
4: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
3: ค่ะแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
4: ครับ
3: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
4: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลัก
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
3: เป็นแสนเลย
4: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
3: ๆ
4: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
3: ั
4: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
3: โอ้โหเยอะมาก
4: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งน
3: ะ
4: ครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อัญญองฮาเซโยฉันชินาซอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอัญยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองอาเซโย
1: อันยองอาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요10월며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็เจเป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็นเนอีค่ะโอเนอร์เจเนอีวันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่โอเนอร์며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่เจ며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไรคะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월9월10월12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล

0: 일인
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับ
1: ใช่
0: สม
1: ด้
0: ม
1: วย
0: ติ
1: กั
0: ว่
1: น
0: าเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือนสิบวันที่สิบก็สิวันสิบอิลเดือนสองวันที่สองคืออีวันอีอิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่าโอเนลเมื่อชิริเอโอวันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือนสิบสองวันที่สิบห้า
0: ครับ
1: สิบอีวันสิบโอเอลเอโออ
0: าจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เยอน
1: เยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เยอน
0: 2015เยอน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เยอนเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: ลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 년 1월 1일ค่ะ
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเยอน
0: เยอน
1: เยอน
0: เยอน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะเยอนวอลอิล
0: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม
1: ่
0: ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
0: โ
1: อเนลมุสซึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสซึนโยอิล
0: มุสซึนโยอิล
1: มุสซึนแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
0: วอโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะโอเนลมุสนยูอิเอโยคือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอันค่ะฮวาโยอิลเอโย
0: ฮวาโยอิลเอโย
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอโย
0: อีโรอินเอโย
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซีเซงอีเดียนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เดือน66วันที่28 28 일
0: 28 일
1: วันเสาร์ทโยอิเลียโอ
0: ทโยอิเลียโอโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เซงิลชุกคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุกคาฮัมนิดาคือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะเซงิลชุกคาฮัมนิดามีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: เซงิลชุกคาฮัมนิดา

0: ณมากๆครับอาจารย์อุตสาห์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 9월 10일이에요.
3: 오늘 며칠이에요?
2: 9월 10일이에요.
3: 아, 생일 축하해요.
2: 감사합니다.
3: 생일이 언제예요?
2: 9월 10일이에요.
3: 오늘 며칠이에요?
2: 9월 10일이에요.
3: 아, 생일 축하해요.
2: 감사합니다.
4: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถ
1: นี้ยากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
2: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
2: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
2: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ยกที่หนึ่งคือ몇 시에요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에요กี่โมงแล้วคะ
2: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า두 시에요 สองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้두 시에요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
2: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
2: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ตอนที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
2: แล้วใช้ในแบบไหนต่าง

0: กันยังไง
1: ตอนที่ดับกี่โมงกี่โมงคือดับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่า1 ชั่วโมง2โมง2 ชั่วโมง3โมง4 ชั่วโมงถึง12โมง12 ชั่วโมงนะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่าง

0: 30นาทีพบกัน5 โมง 30 นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลีทาซอชิไม่ใช่โอแล้วก็นาทีสามสิบอินลีสามสา
1: วก็คือเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1 ถึง 12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59 นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8 โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็เช้นชิมตอนเย็นก็เช้าเนาะก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
1: เ
0: บียวซีเอ가요가요รู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอ가요ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหกซีเอ가요가요รู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาหกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โอจอนอาหกสิเอ가요คือว่า
1: ไป9โมงเช้า
0: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอค่ะ
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
0: ๆใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจันหรือว่าโอฮูโอจันกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจันก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าซี
1: ซี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวซีเบียวปูนเช่น1โมง10นาทีก็1ซี10ปูนก็2โมง30นาที2ซี30ปูนบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1ซี30ปูนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอจอน10ซี10ปูน
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอฮูแล้วก็โมง1โมง1ซีแล้วจริงๆแล้วเครื่องคือว่า30นาทีก็โอฮู1ซี30ปูนแต่ว่าเหมือนภาษาไทยเครื่องก็มีปาน1ซี่ปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮู1ซี่ปานหรือบ่าย2โมงครึ่งโอฮู2ซี่ปานบ่าย3โมงครึ่งโอฮู3ซี่ปาน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋อกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋อ
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอีเล่อทำงานกี่ชั่วโมง몇시간일해요그리고ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงหนังดู2시간영화봐요옷감는가이차별라30나티30분운동해요옷감는가이20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카갑로송초암홍10나티갑로그운전해요송초암홍10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า

0: 5시간이라고 차이웰라 그 미감사 자퍼나가 걸려요.
1: 걸러요.
0: 걸려요. 걸려요. 차이웰라 하초아몽 5시간 걸려요. 차이웰라 송초아몽 2시간 걸려요. 1시간 걸려요. 그리고 나티고 뭔간 뭐 1시간 30분 걸려요. 차이웰라 능초아몽 30나티
1: 30나티네.
0: 1시간 30분 걸려요. 르 1시간 반 걸려요. 고 차이다이가.
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจําได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องอาจารย์วอนแฮยองมากๆสําหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมต้มมันไหน

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: คโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันมีวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: คายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพายดราก้อนโบ๊ทซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะคะตัวละครก็บอกมันนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ Philippine Dragons Singapore A

ันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

มลองมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแมล์ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแมล์อันนี้คือรถแมล์ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแมล์ออกนะฮะทีนี้ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายรายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: สังเกตก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดเลยมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาโครงการชอบแรงโครงการชอบแรงบิลเลียร์นะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปัดเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะบีภาษาอังกฤษอะบีออกความหนึ่งบีเบียร์ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชันนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์

0: เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาเล่บอลนะครับเน้นหนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยลิปนะครับอันนี้ก็เฉพาะอันนี้แต่สารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสร้างๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับต้องเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถนนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และข้อสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือช่วงเย็นตัวนี้ 5:30 นะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอล Association PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนู้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: เชื่อไหมให้เช่าปัตมินตนนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือเข้ามาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปัตมินตนให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับโดยเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: PBA PBA

อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะสตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว

0: ห็นไหมครับข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตปาธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
1: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
2: สวัสดีปาเร
0: 怎么ไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายๆคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับ Just a crew

0: ชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเก่งมากเลยฮะ

0: เกมแบบนี้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมอ่ะก็ต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนะฮะมีเล่นบาสเกตบอลนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
1: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮิโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮิโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
0: รถเมื่อกี้ก็ดับแบตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโนพลังฟิลิปปินโนครับ
2: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
3: ฮิโร
2: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณห

ุมสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี่

0: รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงฮิ
1: ฮิฮะสถานีโพรงไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
0: เหรอคะ
2: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
3: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
2: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
4: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
5: พ่อ
4: เอ้ยมา
2: พ่อครับดูนี่สิครับ
4: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
2: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคะมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดานนะครับ
0: แล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศซูดานด้วยนะครับแต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงาน

0: านวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที
1: ่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็น
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
1: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
0: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่งนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเองนะ
0: ครับซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
1: พวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
0: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80-100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
1: พีระมิดมากที่สุดในโลกใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า

0: กันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋ยวติดตามชม
1: เดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถมีในสิทธิภาพ

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะจริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่า
0: วย
1: จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใน ช
0: ะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซาน่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Trandrum Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by that multicultural

0: and that high value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, we started this, my government, looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan in 2012, we're looking forward to our relation internationally. And Thailand is one of the promising country in the region. We look into the Thailand because Thailand, they started from similar point we started from now economically. And we look into to share our resources and mix it with the Thailand experience. And this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with the high rich resources and diversity of resources, and Thailand by the experience and know-how and technology. I think we will make a very good business and a big market.
1: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
0: Bangkok.
1: Thank
0: you. Thank you.
1: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
0: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people, they deal with Sudan and know where is Sudan and what is in the Sudan. But we believe that we have a real business, and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general and the importance of Sudan in this time. And they are support us and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about Sudan and the opportunity in Sudan within the among the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity. And we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
1: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public and our fans of Sudan Room Radio to invest or travel to Sudan?
0: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animal, or if they want to see the desert and the in the desert and camping in the desert, they will got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and a country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
1: Mm. Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
0: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
1: Thank you.
0: Thank you
1: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interchange จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
1: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาหรับคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาหรับอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปหรอกตรงเนี้ยจะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
3: ใช่
1: ไหมครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นเขาทำได้ดีมากนะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
1: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันพิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
3: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
4: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
2: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
4: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
2: ขอประ
4: ชาสัมพันธ์ในเทพในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
2: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
4: ไลฟ์เลยใช่ไหมสดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
2: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
4: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอน
2: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
2: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
4: อ๋อน่าสนใจมาก
2: น่าสนใจมาก
4: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
2: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
4: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนไหน
2: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
4: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสราญรมเรดิโอเลยนะคะ
2: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
4: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
4: ค่ะ
2: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
4: พร้อมด้วย
2: พ
4: ี่
2: สิงโตนำโชคต้องขอลา
4: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสราญรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สราญรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
2: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
4: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะเสียก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเหล่ล่ะคะเรียกว่าสุเหล่เซดีดอสุเหล่เซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั้นค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนนท่านนนะคะท่าพับผ่อนนะฮะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะจานเหลี่ยมตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปหงสาละคะปะกูตัวเมหงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมัณฑะเลย์เนี่ยมีพระ มหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่เสร็จมากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดควรไปที่จีดีชุยตะโกค่ะนะคะชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดตวาเต็นเดแปลว่าตวาแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวติ่นเดก็ควรไปที่จีดีชุยตะโกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอมัตยาพิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติ้นบาตะเลရှင်อื
3: มสกอเซมาเชฮองปုံซันปิสซีดิยาบาเดตะชาปิสซีดิแลอสงชิบาเด
2: ตะเกโรจมะตะกูจีพยาโกพูชิยเบเนียโกญูนเปมะแล
3: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาบ่อชวยยาวินบีไตตะเปราเวอุบုံเนโซแลပိုကောင်းတာပေါ့
2: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ဩရပါတယ်

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมีตาสุเล็บเล่นนะคะมีตาสุมีแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมีตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอภิหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้ยินในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คุณยายหรือว่าคุณย่าอพวาอพวาหรือพวาพวาพวาพวานะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพวาพวาพวานะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีท่านคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้า

0: เองคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ่าแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยะนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงละวันเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อ่าอันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเปลี่ยนผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพปีเปียสิจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาတယောက်ဆရာမကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေပါတယ်ရှင်
0: ။ကျေးဇူးပဲနော်။ဆရာမတူလေးပါ။အ
1: ော်ဟုတ်လား။ဘယ်တို့သားလဲဟင်
0: ။မောင်လေးရဲ့သားပါ။ဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချိန်ပြီးသမင်းစားကြဖို့လား။နှွေးထွေးလိုက်တာနော်။ဒါဆိုရင်လဲตั๋วบาเสียมา
0: เจซูเบ้เนาะตั๋วเนี่ยมั้ยเนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หญ้าเคว้งคว้างกว้างสุดลูกหูลูกตายามฤดูหนาวคลืบคลานมองดูเผินๆเสมือนไร้สิ่งมีชีวิตไร้ซึ่งชีวิตชีวาสายลมหนาวเยือกและรุนแรงพัดผ่านร่างกายเป็นจังหวะตีปะทะเป็นเสียงหวีดหวึงก้องดังสะท้อนอยู่ในหูผู้มาเยือนณดินแดนแห่งนี้เองหรือที่สร้างมหาบุรุษชาวมองโกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับขนานนามว่าเจงกิสข่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มหาบุรุษผู้นี้เป็นเจ้าดินแดนผู้ปกครองเอเชียกลางจรดมหาสมุทรแปซิฟิกด้านเอเชียตะวันออกสายตาดุดันก่นรบและเปลวไฟจากการรบพุ่งพิชิตดินแดนเมื่อ800กว่าปีก่อนยังโลดแล่นอยู่ในความคิดของผู้คน

จงกิสข่านตำนานที่ถูกปลุกให้ตื่นการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสเต็ปอาจเป็นสิ่งที่ยากเกินจะจินตนาการสำหรับผู้คนที่คุ้นเคยกับการอยู่ติดที่อย่างเราชาวมองโกในทุ่งหญ้า

0: ช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับฤดูกาลชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฝูงสัตว์และผืนหญ้าการย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาลและถิ่นอาหารของสัตว์ยังดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงเป็นเช่นนั้นจวบจนวันนี้ปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ผู้คนทยอยเก็บข้าวของและย้ายเกิดไปที่ค่ายพักแรมฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่จะโหดร้ายลงเรื่อยๆในยามที่อุณหภูมิพุ่งต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสก่อนมองโกเลียเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเจงกิสข่านดินแดนแห่งนี้ก็ใช่ว่าจะปราศจากผู้อาศัยหลักฐานการอยู่อาศัยสืบย้อนไปได้ถึงก่อนจะเริ่มนับคริสต์ศักราชชาวมองโกบางส่วนเล่าว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากชาวฮันผู้สถาปนาอาณาจักรแห่งแรกบนที่ราบสูงของทุ่งหญ้าสเตปในศตวรรษที่3แต่เมื่อทุ่งหญ้าสายถ่านเนินเขาและฤดูกาลที่ผ่านไปและผ่านมายังคงเดิมวิถีของผู้คนจึงไม่หลีกหนีไปจากอดีตการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าผืนนี้ไม่ได้ง่ายดายผู้คนในปัจจุบันต้องต่อกรกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายอาจล้มตายจากความแห้งแล้งที่ยาวนานในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะเยือกที่ยาวนานกว่าปกติทว่าในอดีตมันโหดร้ายกว่านั้นการรบพุ่งระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบนผืนหญ้าการลักสัตว์ในครอบครองใครเสียทีพลาดพลั้งก็อาจจะถูกจับไปเป็นทาสการฆ่าชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่าครอบครัวต้องพลัดพรากจากการลักพาตัวโดยเงื้อมือของผู้ข่มเหงหากแต่คนปัจจุบันอย่างเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้มแข็งคือผู้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้เด็กชายคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาวะแบบที่ว่าหากเรื่องราวของเขาถูกนำมาเขียนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงนั้นคงกัดกินใจผู้ที่ได้ฟังโฮลันแม่ของเขาถูกคนที่เขาเรียกว่าพ่อลักพาตัวมาพ่อของเขาเยซูไก่ถูกกลุ่มของคนที่เคยฆ่าวางยาพิษใส่อาหารเพื่อแก้แค้นเมื่อเติบโตขึ้นชายหนุ่มถูกจับไปเป็นทาสและภรรยาของเขาบอเตก็ถูกลักพาตัวเด็กชายคนนี้ชื่อเตมูจินผู้ที่จะกลายเป็นเจงกิสข่านราชันแห่งข่านในอีก4ทศวรรษต่อมาเดลุนบอร์ด็อกเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าทารกน้อยเตมูจินได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์ชีวิตวัยเด็กของเตมูจินถูกตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ที่เมืองดาดาวอันเป็นเมืองศูนย์กลางของละแวกนี้ผู้คนที่นี่รับรู้โดยทั่วกันว่าเขากำลิ่มเลือดสีดำขนาดใหญ่เท่ากระดูกข้อนิ้วเมื่อครั้งถือกำเนิดจากท้องแม่นั่นอาจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมหาบุรุษผู้ที่มือจำต้องเปื้อนเลือดเมื่อเขาเติบโตและขึ้นสู่อำนาจเนื้อชนเผ่าและตระกูลทั้งปวงในวันนี้คุณลุงเซเวมาอาสาพาพวกเราเดินทางในละแวกบ้านเกิดของมหาบุรุษผู้นี
1: ้ End activity in the store at 3-3 soil дээр тэ газар 1949 онд анх байгуулагдсан одоо 70 жилийн ой иргэжил болох гэж байна. Тэгээд энэ гэсэн 1961 онд хааны 800 жилийн ойгоор тухайн үеийн Ромын төвөрийн улс төрийн төвчийн тогтоол гарч ирнэ. Махал гэдэг хүн барьсан юм байна лээ. За энэ газрыг яагаад сонгож барьсан гэвэл миний бодлоор бол энэ Ихан ер нь энэ онон мөрний хөвөнд өссөн төрсөн дэлгүүр болдог төрсөн одоо эхээс гарсан гэж ярьд юм байна лээ. Одоо нууц тавчант гэж гарддаг. Тэгээд тэр нь л одоо ер нь гол онгон голд ойрхон ер нь өссөн төрсөн газар нь ер нь энэ хэсэг үндсэн дээр ирсэн энд байсан юм байна лээ. Тий, сонгож анхгүй. Тэнийг би яг сайн мэдгүй ер нь анх л одоо энэ галын дэл өөдөөч тийм үү одоо тавжил арьсан юм шиг байгаа юм сумны зэн ер нь өөдөө дээшээ л гэсэн утгатай юм уу гэж ойлгодог юм ер нь тий. Тэмүүлсэл одоо тийм байгаас ер нь харагтай. А энэ ичиг болохоор үл алдвийн нь алжаавас алжаатгүй ахуй төрмөн бүү алдартгүй гэсэн бичиг гэсэн юм. Тэг. А манай татсан сум бол одоо нэг 100,000 хүмүүстэй тэгээд очиод 1,000 таргамалтай. Тэг. Сумын нийт хүмүүсийн зангилах хүмүүс нь бариад үндэстэн байдаг. Тэг. Газар тариад нь эрхэлдэг, мал аж ахуй эрхэлдэг юм газараа. Тэг. Модны аж ахуйгаас эрхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэг. Яа ясан цахалах. Тэг. Одоо барьж өгье гэсэн үг шүү дээ.
0: ด้วยภูมิประเทศที่เป็นรอยต่อตรงจุดที่ทุ่งหญ้าสเต็ปสูงชันขึ้นไปเป็นภูเขาปกคลุมด้วยทิวสนช่วงชีวิตในวัยเด็กของเตมูจินจึงต้องดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์ประทังชีวิตเป็นหลักเพราะขาดทุ่งหญ้าที่พอเพียงสำหรับเลี้ยงฝูงสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อมีโอกาสชนเผ่าเล็กๆแถบนี้ในอดีตบ้างก็จะขโมยสัตว์จากชาวสัตว์เลี้ยงบนทุ่งหญ้าสเต็ปแม้วันนี้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปไม่ต้องดิ้นรนเท่ายุคสมัยของเตมูจินแต่ผู้คนก็ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆที่เตมูจินเติบโตขึ้นคนที่นี่ยังคงดื่มน้ำจากลำธารเดียวกับที่เตมูจินเคยดื่มยังคงบูชาฟ้านิลันบนขุนเขาและยอดเนิน

เรื่องราวของเจงกิสข่านเป็นที่โจษจันแม้ในต่างแดนทายาทของเขายังรับช่วงปกครองผู้คนในดินแดนที่เขาวางรากฐานและพิชิตดินแดนอื่นๆเกือบครึ่งโลกแม้ในวิธีการที่ต่างกันแต่สิ่งใดๆก็ล้วนอนิจจังในที่สุดจักรวรรดิมองโกก็แตกแยกอีกครั้งเมื่อปราศจากผู้นำอย่างเจงกิสข่านสิ่งที่เหลือคือเชื้อสายที่กลายเป็นผู้ปกครองในดินแดนที่เล็กลงโดย

0: 그치, 어떤 야무로 공부했습니다.
1: 미니 왔다로 또 징그사인 그치, 요, 또 힐링. 요런 델히 발전다고 해서 명언이 소통 그치, 또 늘득스운 쇼대, 그치, 들은 분 아고 공부했지. 몽골도 쓰기 또 тархаа батархаа байсныг л нэгтгэж нэг л том улс гүрэн болгосон тийм л их гавьяатай хүн л гэж боддог та би хэрэг. За тэр одоо наад захын жишээ хөтөл яг юу юм зүгээр одоо хулгай хийх, худлаа хэлэх юм уу тийм ээ. Наад захын жишээ хэлэхэд одоо улс болгийн их уул овоогоо аймод ч юм уу ан антин эднийг бол одоо эн одоо их цаас их цааз гэж хууль тоо үед байж л дээ. Тэ энүүгээр одоо их төлхийг хамгаалах. Байгаль орчныг хамгаалах. Тэ энэс нөхсөөлөж ер нь наад зах нь ингээд хүн хүнээ хүндлэх. Одоо ер нь бид тэтиг одоо монголчуудын ахын бол их олон бий энэ л хүн хүнээ хүндлэх. Хулгай хийж болохгүй одоо энэ цэгтээ юм дээр үес эхлээд энэ ч одоо ус мөлгийн их мартаж болохгүй ч юм уу тий хулгай хийж болохгүй хулгай хийж болохгүй ч юм уу аа тэгээд ахас их стейцээ хөндлөх дооцыг асарх хас өсвөлэд ийм авууштай жишээнүүд л олон байл дээ.
2: ในคริสตวรรษที่20การพูดถึงเจงกิสข่านในฐานะวีรบุรุษผู้รวมชาติมองโกกลับกลายเป็นเรื่องเกือบจะต้องห้ามสำหรับชาวมองโกเพราะขัดต่อแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีบทบาทในมองโกเลียซึ่งขณะนั้นอยู่ในสถานะรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตนักดนตรีกวีศิลปินหรือผู้ประกอบอาชีพแขนงใดก็ตามที่รังสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับเจงกิสข่านล้วนแล้วต้องรับโทษผู้ตัดสินอาจมอบความเจ็บปวดทรมานจนปางตายหรือไม่ก็ปล่อยให้เดินออกสู่ทุ่งหญ้าเคว้งคว้างในวันที่อากาศเยือกแข็งโดยห้ามหันหลังกลับมาเพราะเรื่องราวอันทรงพลังการผนึกผู้คนเป็นหนึ่งเดียวโดยเจงกิสข่านอาจนำไปสู่การลุกฮือต่อต้านการปกครองในช่วงระยะเวลานั้นเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเจงกิสข่านถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในที่สุดชาวมองโกก็ได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกที่พวกเขามีต่อมหาบุรุษผู้นี้เสียทีหนังสือภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับเจงกิสข่านถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งชื่อของเขาก็ยังถูกนำไปใช้เป็นยี่ห้อสินค้าม
3: องก็ติดตัวมาสเตมู
2: ศาสตราจารย์โบบาตอเล่าให้เราฟังอีกว่าเจงกิสข่านไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่มองโกเลียแต่เขายังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกการพิชิตโลกของเจงกิสข่านทำให้ผู้คนรู้ว่ายังมีคนและสิ่งอื่นๆอยู่ในอีกฟากฝั่งของโลกใบนี้หากลองค้นคว้าเงื่อนงำของการติดต่อแลกเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิดการปกครองสินค้าตลอดจนมันฝรั่งคำตอบจากเงื่อนงำทั้งหลายล้วนแต่จะนำเรากลับมาสู่ฝีมือของเจงกิสข่านเรื่องราวการพิชิตโลกของเจงกิสข่านยังไม่จบเพียงเท่านี้การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากม้าสัตว์พาหนะที่เป็นได้ทั้งเสบียงอาหารและเพื่อนรู้ใจผู้นำพานักรบมองโกให้ออกเดินทางอย่างไม่หยุดยั้งติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนม้าและสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปได้ในตอนต่อไปครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากตะลับเปล่าอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: หมดแล้ว
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: ฮะมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจะวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ฮะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านใหญ่ในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
9: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านใหญ่ท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
7: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
6: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
4: ฮะ
5: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้อ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
5: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่

0: ไงก็ได้ช่วยด้วย
1: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
2: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
1: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
0: เฮ้ย
3: โอ้ย
0: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
2: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
3: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
3: ฮะ
0: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
2: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
3: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
4: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะเดินไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเ

0: เวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: วัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครและวัดอ่างศิลาวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา เวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชดำสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ร้อยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมอาจจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงษ์และนับพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะ
1: ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

จังหวัดพะเยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนและจังหวัดตากประกอบด้วยชาติพันธุ์ม้งกะเหรี่ยงหรือปากากะยออาข่าลีซูคะฉินดาระอั้งเมียนหรือเย้าลาหูลัวหรือละว้าจีนยูน

0: นะหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนา
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
2: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะอ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงเรื่อง

0: Hello?
1: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels.
2: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเรียนภาษาลา
3: วเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะแปลความหมายแล้วก็ยังจะมาสอนให้รู้จักหมวดคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดลักษณะนามค่ะคำลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จักการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการเขียนเหมือนปปาในภาษาไทยเป็นสระอค่ะคุณผู้ชมจำสระอได้หรือยังคะสระอคืออโออโอค่ะเขียนอีกครั้งนึงนะคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวนะคะเขียนด้วยวอวีค่ะแล้วม้วนหัวตัววอวีเขียนแบบนี้ค่ะนี่คือตัววอวีนะคะเป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะตัวนี้ตัวสะกดคือย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะคุณผู้ชมคะย่อยุ่งตัวนี้จะเขียนด้วยหางสั้นค่ะ

0: ในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอครับว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือพันไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได้นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: cannot prove or disprove it. However, a fact is something that can be proven to be true. However, remember to always support your opinions with facts. Here's a simple paragraph on why dogs make good pets. Dogs make good pets for many reasons. First, they make you feel less lonely. They like to be around people just as much as we like to be around them. They will follow you around, sit with you on the couch, and even sleep with you at night. My dog follows me around the house every day and watches everything that I do. Moreover, having a pet dog provides health benefits. Taking your dog for a walk makes a good exercise. Playing with your dog is a great way to de-stress after a long day of work. Lastly, dogs are protective. Even small dogs will bark at strangers or other dogs if they think that they are a threat. To sum up, having a pet dog can be a great idea because it provides companionship, keeps you active, helps you stay relaxed, and can be your personal bodyguard. Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน 10+1 ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้ งั้นไปติมอร์ตะวันออกกันเลย
2: ห้องโลก10+1

0: คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: แล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี 2500

0: 2545เอ๊ปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
1: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
0: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
0: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
1: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
0: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
1: ่ห้องโลก10+1อ่ะ

0: มอลเลสเต้เทพภาษาเตตุ้มแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
1: แล้วภาษาเตตุ้มเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุ้มเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
1: อย่างนี้นี่เองอ่ะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอ่ะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
2: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: เจ๋งไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
2: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี
2: ้เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าๆก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายเล่าถามได
1: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้น้อยน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้เนี่ย
1: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
2: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
2: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
2: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือนะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
2: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
2: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังละตะวัน
2: พร้อมแล้วครับ
1: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
2: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นแน
2: ่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายนี่ฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้

0: ทำไมพวกมันไม่ยอมหยุดกันเลยล่ะเนี่ยกลัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
1: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
0: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
1: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
0: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
1: รับทราบ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
3: อ้าวถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
4: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
3: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
4: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
3: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
4: เรื่องอะไรเหรอครับ
3: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
4: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาเรื่องของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
3: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
4: ใช่แล้วล่ะ
3: เย้เก็บข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
5: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
3: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคัมมี
5: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
3: รีบไปให้ได้นะคัมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
5: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
4: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
3: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
5: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยละ
0: เอาละพร้อมหรือยังคอมม่า
1: พร้อมปะทะ

0: เป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่ละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10+1อาร์

0: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
1: อืมด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
0: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
1: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
0: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
1: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
2: ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
3: ไม
2: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
0: ไม่ให
2: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
0: อะไรนะ
2: เปล่า
0: ฮึนทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
2: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
1: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
0: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
1: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
2: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเด็กพวกก็ใครเยอะเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะเน

0: 准将，每年的2月6日定为泰传日。宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王，是一位泰传教义得道过人的泰国君主。他喜爱微服私法，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身体ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bố chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Văn ní, rau chả mà liền lũ kiểu cặp can thám à dụ nên phá xã Việt Nam cắn khắp. Thân bố chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thám à dụ cắn thăm mày. Nà hả? Chào Việt Nam thám à dụ cắn phưa thì chả xã mát ra bụ bụ lụ sắp nàm khóng phú phú lẹ phú phẳng đai. Nà khắp và rau khuôn chả liêng khá và lại lẹ khá khuôn chả เรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเหมยงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเหมยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลัก

ศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยไฮเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบไม่ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าชั้นปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบากหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะ

ลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนซีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะทางนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้ว

0: ก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิ่งโตยเจือก่อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก่อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลาเงยถายลานจุงตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุงตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถ่ายหรือเหงื่อถ่ายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์ว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยียวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้สงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
4: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ 100-200 บาท
3: แต่ดีกว่า
4: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
4: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ2,600 กิโลเมตร นะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย์
4: นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
4: นะฮะเกินวันนิดๆ นะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรา
3: ค่ะ
4: นะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียด

0: 541 กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมุติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27 แห่งแต่เป็นนานาชาติ8 แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวัสโกเวียดเจ็ตแอร
1: ์
0: มีมากมายเลย
1: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2 ล้านล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30 ชั่วโมงวันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25 ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย
0: ่
1: าง
0: ไรแล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37 ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90 ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาเหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียน

0: วันวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
1: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
0: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요10ประโยคค่ะ
1: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
0: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรคะโอเนโอเนคือว่าวันนี
1: ้
0: นะคะเบอชีเอเยโยเบอชีก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็เอเยโยคือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะวันนี้วันที่เท่าไรคือโอเนเบอชีเอเยโย
1: โอเนเบอชีเอเยโย
0: ใช่ค่ะ
1: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไรคือ어제며칠이에요오늘그와왔니แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไรคะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
1: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
0: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
1: กราคม
0: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
1: อีรวล
0: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월9월10월12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
1: อิลอิน
0: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
1: ครับสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น L1 in in
0: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10วัน10อีกเดือน2วันที่2คือ2วัน2อีก
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512วัน15อีลเอเย
1: ออาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
1: เน
0: ีย
1: นเนียน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เนียน
1: 2015โอย้อน
0: ค่ะถ้า2016คือ2016เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันหนึ่ง
1: ค
0: ือว่า2015 1 월 1 일
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีลออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
1: ็
0: ปีคือว่าเน
1: ียน
0: เนียน
1: เนียน
0: เดือนคือวอล
1: วอล
0: แล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะย้อนวอลอิล
1: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
0: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอเนลมูซึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามูซึนโยอิล
1: มูซึนโยอิล
0: มูซึนแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มูซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมดเจ็ด

0: วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอร์โรอิด
1: วอร์โรอิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิด
1: ฮวาโยอิด
0: วันพุธซูโยอิด
1: ซูโยอิด
0: วันพฤหัสโมโยอิด
1: โมโยอิด
0: วันศุกร์คึมโยอิด
1: คึมโยอิด
0: วันเสาร์โทโยอิด
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโรอิล
1: อีโรอินอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเยโย
1: ฮวาโยอิลเยโย
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเยโย
1: อีโรอิลเยโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุนซีเซงอีเดียนเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28日
1: ย้อน28日
0: ก็เตือน6 6 วันที่28 28 日
1: 28 日
0: วันเสาร์ทโยอิลีเอโย
1: ทโยอิลีเอโยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เซงิลชุคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุกฮัมมิดาคือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหม
0: ฮะเอาไหมคะ
1: สักท่อนนึง
0: 생일축하합니다

0: มากๆครับอาจารย์อุตส่าห์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 오늘 몇 일이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 몇 일이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
4: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일. 일요일. 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월 12월
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 2 시에요 몇 시에 만날까요 5 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 9 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2 시에요 2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2 시에요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1 시2โมง2 시3โมง4 시ถึง12โมง12 시นะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า다시30분에 만나요ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5ซีไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6 7
0: เป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเย็นตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจอนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ몇 시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไป몇 시에 가요ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจอน9 시에 가요 가요 รู้ไป9 시อาฮกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮกคือ9
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาฮกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาฮกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอจอนอาฮกสิเอ가요คือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไ
0: คอก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็มงคือว่าสี
0: ่สี
1: ่แล้วก็นาทีคือว่าปุ่นเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวสี่เบียวปุ่นเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสี่สิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีทูสี่สามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หู1시30분แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอจอน10시10분
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะ
0: โอคู
1: แล้วก็โมง1โมง1시แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1시30분แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นนะคะชีกันค่ะโมง

0: คือว่า4ชั่วโมงคือ4ชั่ว
1: โมง
0: ก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋อกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋อ
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่อทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่อแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ใช่ใช่
0: 8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงหนังดู봐요2ชั่วโมงหนังดู봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30분운동해요ออกกำลังกาย20นาที20분운동해요หรือ10분운동해요ก็ได้ค่ะขับรถ2ชั่วโมง10นาทีขับรถคือ운전해요2ชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10분운전해요ก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: 걸려요
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมง반걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: ชุบประถม

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: งคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำ

0: คายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มีแข่งพายเรือนะครับแล้วก็บอร์ดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ

แข่งขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

มองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปากเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปากเกียวปากเกียวโอ้นวลกับปากเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะฮะส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบีเรียแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงการชอบเล่นคงการชอบเล่นบิลเลียร์นะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปาเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะบีภาษาอังกฤษอะบีออกฟันหนึ่งบีบีฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะในหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่นนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอะ AKB 48อะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาเลโวนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวนด์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างไหนนี่หนูเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้5โมงครึ่งนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะแบบเล่นบาสเกตบอลนะครับแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: ชื่อไหมให้เช่าบัตรมินตันนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้บัตรมินตันให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวก็เดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลิน

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
3: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะและก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: ไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับ Just a crew

างเกงชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหม

0: ดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเจ็บมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้มาต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนะฮะมีเล่นบาสเกตบอลนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮีโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ครับดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโน่พลังฟิลิปปินโน่ครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
4: ฮิโร
3: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.

วลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกา

0: ลางครับ
1: ซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศซูดานด้วยนะครับแต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
0: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
0: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง
1: ค่ะซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
0: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็มีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลย
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะไหนลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นลูกอม
1: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะเอาไปอมไม่ได้นะคะอันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่น ในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากรรมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
0: อ๋อ
1: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: กันเพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กรรมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกรรมอาราบิก
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกรรมอาราบิกนะฮะ
1: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัดรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิด
0: มากที่สุดในโลกใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
0: แค่นี้ก็
1: เกี่ยวกับซูดาน
0: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
1: ับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
1: เดี๋ยวติดตามชม
0: ในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนยุคนี้ผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถทำได้

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ในช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ร
0: น
1: ะม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะจริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวและก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: ค
1: คร
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซานานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Saran Rome Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, why? I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand.
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I am arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by the that multicultural and that high.Value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan is in 2000. The 12th, we're looking forward to our relation internationally, and Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand they started from similar point we started from now economically, and we're looking to share our resources and mix it with the.Thailand experience, and this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with a high rich resources and diversity of resources, and Thailand, by the experience and know-how and technology, I think we will make a very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
3: Bangkok.
2: Thank
3: you. Thank you.
2: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
3: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people, they deal with Sudan and know where is Sudan and what is in the Sudan. But we believe that we have a real business, and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general and the importance of Sudan in this time. And they are support us and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread knowledge about Sudan and the opportunity in Sudan within the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity. And we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
2: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public and our fans of Sarangrom Radio to invest or travel to Sudan?
3: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourists, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animals, or if they want to see the desert and the hunting in the desert, camping in the desert, they will have got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and a country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand, because it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
2: Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
3: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
2: Thank you.
3: Thank you
2: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
3: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
0: ครับ ก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Intertrade จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
4: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวัน

0: ครับ
1: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าสุดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะคะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
1: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นอาหรับคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาหรับอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นน่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
0: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
1: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
0: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
1: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กพันธ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
2: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกัน
0: ไปขอประชา
2: สัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการ

0: การนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
1: ไลฟ์เลยใช่ไหมสดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
1: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
0: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
0: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
1: อ๋อน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
1: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
0: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
1: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
0: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
0: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
1: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
1: พร้อมด้วย
0: พ
1: ี่
0: สิงโตนำโชคต้องขอลา
1: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
1: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะเสียก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเจดีย์ดอชเวดากองเจดีย์ดอ

0: คะถ้าหาว่าจีดีสู้เลยล่ะคะเรียกว่าสู้เลยซีดีดอสู้เลยซีดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูตะเท้าซีดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูตะเท้าซีดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูตะเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายตะเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกฤษาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูตะเท้าซีดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาวันนั้นเองเช่าทัดจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนนท่านนนะคะท่าพระพรนะฮะก็เช่าทัดจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่เป็นที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอย่าไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือ see way day see way day มิมี่บอกว่ามิมี่จะไปช้อปปิ้งนะก็มิมี่ see way ตัวเม see way ตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั้นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดตลาดสกอตล่ะนะสกอตสีตัวเมสกอตสีตัวเมนะคะตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเหลี่ยตัวเมตาเหลี่ยตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเหลี่ยตัวเมอ้าวจะไปฮงสาล่ะคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ย่างกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะฮะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีดีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชีดโกซีดีโดตัวเต็นเดชีดโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชีดโกงค่ะนะคะชีดโกงซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชีดโกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จมอมัตยาปิสีเวเชนโนบาเบเนียมาเวเต็นบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดရပါတယ်တခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
1: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရာကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွန်ပေးမလဲ
2: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲပို့နေဆိုလဲပို့ကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะ

วันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครดันๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคงปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบ้าจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกฮะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ้าวแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่า

0: น้องใช่ใช่ไหมคะน้องใช่ของมิมิว่างีเล่ค่ะงีเล่เสียงนี้คนไทยออกยะนิดนึงไม่ใช่ยอเหยียนไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงละวันเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะงีเล่งีเล่ลองพูดดูนะคะงีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่างีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสพเบียร์สิจะมาเมาเลเน่ไม่เสพเบียร์สิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อมโยตาตะหยอดเสียมาโกตุ่ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาตุလေးပါ
1: อ๋อဟုတ်လားဘယ်တို့ตาလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချင်းပီထမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲသွားပါဆရာမ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะသွားနေမယ်เนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: Hi, Mark. Do you have a minute?
1: Sure, what's up?
0: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
1: Yeah, that's right.
0: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
1: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
0: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
1: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
0: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
1: I thought you didn't have classes on Wednesday.
0: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
1: It's gonna be a very busy day for you then.
0: Yeah.
1: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
0: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
1: Wonderful.
0: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
1: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
0: Thanks a lot, Mark.
1: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
0: See you.
1: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: It'll come as a bill.
1: Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
0: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ุ่งหญ้าเคว้งคว้างกว้างสุดลูกหูลูกตายามฤดูหนาวคลืบคลานมองดูเผินๆเสมือนไร้สิ่งมีชีวิตไร้ซึ่งชีวิตชีวาสายลมหนาวเยือกและรุนแรงพัดผ่านร่างกายเป็นจังหวะตีปะทะเป็นเสียงหวีดหวึงก้องดังสะท้อนอยู่ในหูผู้มาเยือนณดินแดนแห่งนี้เองหรือที่สร้างมหาบุรุษชาวมองโกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับขนานนามว่าเจงกิสข่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มหาบุรุษผู้นี้เป็นเจ้าดินแดนผู้ปกครองเอเชียกลางจรดมหาสมุทรแปซิฟิกด้านเอเชียตะวันออกสายตาดุดันกลรบและเปลวไฟจากการรบพุ่งพิชิตดินแดนเมื่อ800กว่าปีก่อนยังโลดแล่นอยู่ในความคิดของผู้คนหากแต่กลับประสานไปกับคำยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่บุรุษผู้นี้มอบให้โลกทั้งใบการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia พาท่านผู้ชมออกเดินทางตามร่องรอยบุรุษบนหลังม้าผู้ที่ปูทางชาติมองโกสู่ความเกรียงไกร

0: ตำนานที่ถูกปลุกให้ตื่นการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสเต็ปอาจเป็นสิ่งที่ยากเกินจะจินตนาการสำหรับผู้คนที่คุ้นการอยู่ติดที่อย่างเราชาวมองโกในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับฤดูกาลชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฝูงสัตว์และผืนหญ้าการย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาลและถิ่นอาหารของสัตว์ยังดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงเป็นเช่นนั้นจวบจนวันนี้ปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ผู้คนทยอยเก็บข้าวของและย้ายเกิดไปที่ค่ายพักแรมฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่จะโหดร้ายลงเรื่อยๆในยามที่อุณหภูมิจะลดลงต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสก่อนมองโกเลียเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเจงกิสข่านดินแดนแห่งนี้ก็ใช่ว่าจะปราศจากผู้อาศัยหลักฐานการอยู่อาศัยสืบย้อนไปได้ถึงก่อนจะเริ่มนับคริสต์ศักราชชาวมองโกบางส่วนเล่าว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากชาวฮันผู้สถาปนาอาณาจักรแห่งแรกบนที่ราบสูงของทุ่งหญ้าสเต็ปในศตวรรษที่3แต่เมื่อทุ่งหญ้าสายธารเนินเขาและฤดูกาลที่ผ่านไปและผ่านมายังคงเดิมวิถีของผู้คนจึงไม่หลีกหนีไปจากอดีตการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าผืนนี้ไม่ได้ง่ายดายผู้คนในปัจจุบันต้องต่อกรกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายอาจล้มตายจากความแห้งแล้งที่ยาวนานในฤดูร้อนและฤดูหนาวอย่าเยือกที่ยาวนานกว่าปกติทว่าในอดีตมันโหดร้ายกว่านั้นการรบพุ่งระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบนผืนหญ้าการลักสัตว์ในครอบครองใครเสียทีพลาดพลั้งก็อาจจะถูกจับไปเป็นทาสการฆ่าชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่าครอบครัวต้องพลัดพรากจากการลักพาตัวโดยเงื้อมือของผู้ข่มเหงหากแต่คนปัจจุบันอย่างเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้มแข็งคือผู้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้เด็กชายคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาวะแบบที่ว่าหากเรื่องราวของเขาถูกนำมาเขียนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงนั้นคงกัดกินใจผู้ที่ได้ฟังโฮลันแม่ของเขาถูกคนที่เขาเรียกว่าพ่อลักพาตัวมาพ่อของเขาเยซูไก่ถูกกลุ่มของคนที่เคยฆ่าวางยาพิษใส่อาหารเพื่อแก้แค้นเมื่อเติบโตขึ้นชายหนุ่มถูกจับไปเป็นทาสและภรรยาของเขาบอเตก็ถูกลักพาตัวเด็กชายคนนี้ชื่อเตมูจินผู้ที่จะกลายเป็นเจงกิสข่านราชันแห่งข่านในอีก4ทศวรรษต่อมาเดลุนบอร์ด็อกเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าทารกน้อยเตมูจินได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์ชีวิตวัยเด็กของเตมูจินถูกตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ที่เมืองดาดาวอันเป็นเมืองศูนย์กลางของละแวกนี้ผู้คนที่นี่รับรู้โดยทั่วกันว่าเขากำลิ่มเลือดสีดำขนาดใหญ่เท่ากระดูกข้อนิ้วเมื่อครั้งถือกำเนิดจากท้องแม่นั่นอาจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมหาบุรุษมหาผู้ที่มือจำต้องเปื้อนเลือดเมื่อเขาเติบโตและขึ้นสู่อำนาจเนื้อชนเผ่าและตระกูลทั้งปวงในวันนี้คุณลุงเซเวมาอาสาพาพวกเราเดินทางในละแวกบ้านเกิดของมหาบุรุษผู้นี
1: ้ and authorities зогсоо асуу нуруунор аршин чигсэн нуруунор аршин соёлтой газар 1949 онд анх байгуулагдсан одоо 70 жилийнх нь өрөвчл болох гэж байна. Тэгээ энд энэ гэсэн 1961 онд Ich habe mir das 800 Jahre gehört. Doch habe ich

0: ในคริสตวรรษที่20การพูดถึงเจงกิสข่านในฐานะวีรบุรุษผู้รวมชาติมองโกกลับกลายเป็นเรื่องเกือบจะต้องห้ามสำหรับชาวมองโกเพราะขัดต่อแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีบทบาทในมองโกเลียซึ่งขณะนั้นอยู่ในสถานะรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตนักดนตรีกวีศิลปินหรือผู้ประกอบอาชีพแขนงใดก็ตามที่รังสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับเจงกิสข่านล้วนแล้วต้องรับโทษผู้ตัดสินอาจมอบความเจ็บปวดทรมานจนปางตายหรือไม่ก็ปล่อยให้เดินออกสู่ทุ่งหญ้าเคว้งคว้างในวันที่อากาศเยือกแข็งโดยห้ามหันหลังกลับมาเพราะเรื่องราวอันทรงพลังการผนึกผู้คนเป็นหนึ่งเดียวโดยเจงกิสข่านอาจนำไปสู่การลุกฮือต่อต้านการปกครองในช่วงระยะเวลานั้นเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเจงกิสข่านถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในที่สุดชาวมองโกก็ได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกที่พวกเขามีต่อมหาบุรุษผู้นี้เสียทีหนังสือภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับเจงกิสข่านถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งชื่อของเขาก็ยังถูกนำไปใช้เป็นยี่ห้อสินค้าม
1: องก็ได้ทั่วประเทศเมื่อรู้ที
0: ่ศาสตราจารย์โบบาตอเล่าให้เราฟังอีกว่าเจงกิสข่านไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่มองโกเลียแต่เขายังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกการพิชิตโลกของเจงกิสข่านทำให้ผู้คนรู้ว่ายังมีคนและสิ่งอื่นๆอยู่ในอีกฟากฝั่งของโลกใบนี้หากลองค้นคว้าเงื่อนงำของการติดต่อแลกเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิดการปกครองสินค้าตลอดจนมันฝรั่งคำตอบจากเงื่อนงำทั้งหลายล้วนแต่จะนำเรากลับมาสู่ฝีมือของเจงกิสข่านเรื่องราวการพิชิตโลกของเจงกิสข่านยังไม่จบเพียงเท่านี้การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากม้าสัตว์พาหนะที่เป็นได้ทั้งเสบียงอาหารและเพื่อนรู้ใจผู้นำพานักรบมองโกให้ออกเดินทางอย่างไม่หยุดยั้งติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนม้า

คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเนเจอร์ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อไป
0: โอ้โหแสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับใช่ไหมฮะใช
0: ่ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธารายบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหเท่มาก
1: ครับ
0: โอเคครับผมในนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองคร
0: ับ 7-8 คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่า

0: พนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
1: ซึ่งเขาคือเป็นใครก็ได
0: ้ประชาชน
1: ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
0: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
1: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
0: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
1: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
0: ้ได้ครับ
1: เจ้าสมาร์ทพาโทรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
0: ครับก็คอนเซปต์ของสมาร์ทพาโทรนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
1: อย่างนี้สมาร์ทพาโทรนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
0: สมาร์ทพาโทรเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
1: ครับ
0: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้
1: สมมติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้
0: คร
1: ับ เขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
0: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
1: ครับ
0: นะฮะเราก็ไปวัดว่ารองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์ไหมสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขตอีกส่วนหนึ่งเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
1: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
0: ครับก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับป่าก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
1: หลังนี้หลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
0: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโทรเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
1: อ๋อ
0: ครับสมาร์ทพาโทรมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
1: อ๋อได้เลย
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบที่งานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังหมู่บ้านของแบ่งปากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่
1: ๆเมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของ
2: ให้รถเป็นตัว
1: ป่านะครับผมกระทิ่งเก้งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วงครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งนึงครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
4: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
1: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: คร ับ
1: โอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
0: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
0: ่4-5 วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
0: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามครับจะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมครับพี่
0: สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
0: ขึ้นรถเลยคร
1: ับ โอเค

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับก็เรียกว่าคอลินเทมครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงมอคี้แตกครับ
0: มอคี้แตกทำไมถึงชื่อนี้อ่ะพี
1: ่มอคี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่ามอนี่ของภาษาแถวนี้มอหมายถึงเนินนะครับเนินตรงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินคือเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี่ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเลยมอขี้แตกไป
1: มอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่ครับผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที่
1: พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ครับ
1: ตัวนี้อะไรครับพี่
0: อันนี้รอยขี้ช้างครับเนี่ย
1: ขี้ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
0: ช่วงหลังมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โ
0: จก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
0: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้อุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตัวนี้คือขี้ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอแล้วขี้ช้างนะครับ

0: ปั๊บ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
0: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกพบ2รอบครับวน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
0: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
0: ครับช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
0: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแต่เนี่ยครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเป็นเขาจะเรียกว่าปางปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่เจ้าจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่กำลังกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกอื่นหรือเปล่าบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: ทางไหนแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณจุดไหน
0: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานว่าถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเตียนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: อันนี้ที่พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหม
1: ลอยหมีอ
0: ย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
2: เป็นมีอยู่สองเพศมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่ลอยอยู่ด้านนี้

0: ชื่อครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คือคืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะขึงเปรย์ครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเปรย์ครับ

0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่เจ้าครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงก็มีกองทุนสปาร์โรครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
0: ้ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็
0: อ๋อครับผม
1: บ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง
0: อ๋อ

0: พี่เจ้าสรุปการทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แล้วก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยหนึ่งก็ประมาณ60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่รับเว้นหน่วยละ5 คน
0: คนละ10,000 กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1 คนต่อ10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่าใน10,000 ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่าใน10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเสี่ยงนะ
3: หรือนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
2: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอเตอร์โตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกไปพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
4: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
5: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เก็บที่เนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดนี่ก็หมดแล้วป่ะมียัง
6: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
7: ่20 ปีครับ
0: 20 ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน

0: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
1: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่ามาทำอย่างนี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
2: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเราเข้าใจ
1: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
2: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้ด้วยรักตาย
1: มีลูกกันหรือยังมีลูกกันยัง
2: มีครับ
1: แมวมีลูกยัง
3: มีครับ
1: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
3: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงต้องเอาหน้าที่ไว้ก่อน
1: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
4: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้าง

0: แล้วครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าคร
0: ับ โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำ
0: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับคุ้นๆหน่อยไหมครับวันนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: คร
1: ับ
0: ผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโหที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: ครับ
0: วันนี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอกลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอกครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดัตต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: ก็
2: จะนำให้พี่ดอกลงข้อมูลในนี้อีกทีนึง
0: สมมติอันได้ไหมครับจุดที่เราเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตะเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: เราเข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเรามั้ย
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลย
0: อืม
1: ใช่คนพื้นที่นะ
0: เออฮะ
1: มาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานพวกมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: อืมพอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรม

0: ผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้พิทักษ์ป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางยัง
2: โอ้
1: เดี๋ยวจะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
3: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล่เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
3: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
3: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่มาให้ทำเขาน่าจะ
3: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
4: ่เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีกสองยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปวอสี่มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
5: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสาอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู
6: ่พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
7: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
8: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
9: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปะติคันห้าตุอัมห้ากังทีครัตตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

านิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะตานิสัปปริวารานิปฏิ

นังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพ

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมาย

ความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท
ท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ําที่เต็มก็ย่อมทํามหาสมุทรทําแม่น้ําให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ําในเวลากรวดน้ําก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ําลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ําที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ําที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ําลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทําบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทําบุญไปแล้วทําไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทําบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทําบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจ
จะมอบนาง

0: มัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญจน์แล้วก็ถวายได้สายสิญจน์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้น ในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะแปลความหมายแล้วก็ยังจะมาสอนให้รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะคุณผู้ชมจะเดินทางไปประเทศลาวเรียนรู้จากรายการของเราไปแล้วสามารถอ่านได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับหมวดคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดลักษณะนามค่ะคำลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับภาษาลาวและภาษาไทยอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำลักษณะนามในภาษาลาวมีคำว่าอะไรบ้างและแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรค่ะไปที่คำแรกเลยนะคะคำแรกคือคำว่าดวงดวงเป็นลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟค่ะจะเป็นหลอดไฟยาวหรือหลอดไฟสั้นก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดนะคะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะคำต่อไปนะคะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างงงนะคะแก้วเป็นลักษณะนามของขวดส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปที่ประเทศลาวแล้วไปนะคะขอแก้วสักแก้วหน่อยมันจะมาเป็นขวดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องขอเป็น

อะไรคะขอเป็นจอกค่ะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปองปองหมายถึงบานหน้าต่างค่ะหรือช่องหน้าต่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่องหน้าต่างหรือช่องประตูก็ได้นะคะปองหมายถึงช่องหรือบานของหน้าต่างนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งกิ่งในที่นี้เป็นลักษณะนามของรองเท้านะคะเช่นรองเท้าฉันหายไปไหนข้างนึงภาษาลาวก็จะบอกว่าเกืบค่อยเสียไปใส่กิ่งหนึ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะคำต่อไปนะคะลักษณะนามคำนี้ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะคำว่าหัวหัวนะคะเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะคุณผู้ชมแปลว่าเล่มค่ะแปลว่าเล่มนะคะไปต่อค่ะลักษณะนามคำสุดท้ายนะคะคำว่าหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากคำว่าหน่วยจะเป็นลักษณะนามของผลไม้แล้วคำนี้ค่ะยังน่าสนใจค่ะเพราะในภาษาลาวอาจจะใช้คำว่าหน่วยกับสิ่งของอย่างอื่นหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะเป็นหน่วยโดยใช้ลักษณะนามเหมือนกันกับผลไม้นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะงงไหมคะแต่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะเราจะเปิดบ้านรู้จักภาษาลาวมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้คำลักษณะนามด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและแปลความหมายอย่างไรคำแรกค่ะดวงดวงหมายถึงหลอดไฟนะคะเป็นลักษณะนามของหลอดไฟหรือมีดค่ะคำต่อไปค่ะแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วนะคะปองปองหมายถึงช่องเป็นลักษณะนามของประตูหรือหน้าต่างค่ะกิ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะหูหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือหมายถึงเล่มค่ะคำสุดท้ายนะคะหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้หรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จากการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการประสมอักษรในภาษาลาวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวก็จะสามารถอ่านออกเสียงภาษาลาวหรือรู้จักตัวอักษรและตัวพยัญชนะภาษาลาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะตรงที่ดอเด็กน้อยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะระดับหัวนะคะจะอยู่ระดับเส้นของบรรทัดค่ะไปต่อค่ะสระอัวในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปค่ะเหมือนกับภาษาไทยค่ะกลายเป็นวอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะวอวีเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะสันฐานอาจจะเหมือนรูปออ่างในภาษาไทยสักนิดนึงนะคะแต่นี่คือวอวีนะคะไปต่อค่ะสรุปนะคะดอเด็กน้อยวอวีไม่ใช่รูปของพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะดอเด็กน้อยเป็นพยัญชนะต้นวอวีเป็นสระอัวค่ะและเราก็จะสะกดด้วยนะคะพยัญชนะตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะ
ง่อง่วภาษาลาว

หางยาวนะคะหางจะเลยบรรทัดค่ะหางจะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะเราก็จะได้คำว่าดวงนะคะดวงไปต่อค่ะคำว่าแก้วแก้วคำนี้ก็ไม่ยากค่ะเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ดูพยัญชนะลาวนะคะว่าตัวไหนเอ่ยที่ใช้แตกต่างกันสระแอค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเขียนนะคะจากข้างล่างค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของลาวค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะกอไก่กอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่ไทยกับไก่ลาวต่างกันตรงไหนคะกอไก่ภาษาลาวเป็นแบบนี้ค่ะมีหัวสองหัวนะคะคุณผู้ชมมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะเขียนขึ้นไปนะคะกอไก่ค่ะปิดด้วยวอวีวอวีคุณผู้ชมคะวอวีในรูปนี้นะคะวอวีคุณผู้ชมทราบแล้วแต่วอวีในคำว่าแก้ววอวีกลายเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นสระแอกอไก่วอวีเป็นตัวสะกดนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนขึ้นไปข้างบนค่ะอยู่ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะคำว่าจอกจอกคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยค่ะแต่จะมีพยัญชนะตัวหนึ่งที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเริ่มเลยนะคะอันนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือจอจานนั่นเองค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปทำหน้าที่เป็นสระนะคะทำหน้าที่เป็นสระค่ะคืออโออโอคุณผู้ชมคะอโอเขียนแบบนี้ค่ะอโอนะคะเขียนเหมือนวอวีแต่ม้วนหัวข้างบนค่ะหัวจะใหญ่สักหน่อยนะคะอโอค่ะทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมสระอเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นอโอปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายของเรานะคะคุณผู้ชมทราบแล้วคือกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะไก่ลาวค่ะมีหัวอยู่ด้านนอกสองหัวค่ะอ่านว่าจอกนะคะจอกไปต่อค่ะคำว่าปองปองหรือหมายถึงช่องนี่เลยค่ะเขียนรูปไหนคะก็จะมีพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าปอป๋าปอป๋าเขียนแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเลยค่ะนะคะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเป็นสระอค่ะคุณผู้ชมจำสระอได้หรือยังคะสระอคืออโออโอค่ะเขียนอีกครั้งนึงนะคะอโอเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวนะคะเขียนด้วยวอวีค่ะแล้วม้วนหัวด้านบนค่ะนะคะแล้วก็พยัญชนะสะกดของเราคุณผู้ชมคงทราบแล้วละค่ะสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยง้องั่วค่ะง้องั่วเขียนแบบนี้นะคะง้องั่วหางงั่วจะหางยาวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหางค่ะจะยาวลงมาเลยระดับบรรทัดค่ะนี่คือง้องั่วในภาษาลาวและเราก็ใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งเขียนด้วยกอไก่คุณผู้ชมทราบแล้วค่ะกอไก่มีหัวสองหัวค่ะนะคะสะกดด้วยงองั่วค่ะหางยาวนะคะจำได้แล้วนะคะไปที่สระค่ะสระใช้สระอินะคะคุณผู้ชมสังเกตดูสระอิในภาษาลาวนะคะสระอิค่ะไม่จรดกันนะคะไม่จรดกันนะคะจะมีช่องว่างเหลือไว้ค่ะสระอิค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์เอกนะคะตรงกอไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือกิ้งเราได้แล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหัวค่ะคำนี้แปลกค่ะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยนะคะหัวค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้สระอัวกันก่อนนะคะสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดค่ะ

0: สระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะใช้ไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม้หันอากาศแต่คว่ำหัวลงค่ะอันนี้ภาษาลาวเรียกว่าไม้กุ๋งนะคะสระอัวต้องมีว่อวี่ตลอดเวลาค่ะสระอัวต้องมีว่อวี่ตลอดเวลานะคะก็จะกลายเป็นไม้กุ๋งหัวลงนะคะแล้วก็ว่อวี่นี่คือสระอัวค่ะเมื่อเราจะใส่คำว่าหัวเราก็ใส่พยัญชนะตัวไหนคะหอฮานค่ะคุณผู้ชมตัวพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะแบบนี้ค่ะนะคะหัวอยู่ข้างบนนะคะจะสังเกตดูว่าภาษาลาวจะมีหัวสองหัวนะคะหอฮานใส่ตรงสระอัวเข้าไปเราก็จะได้คำว่าหัวแล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าหน่วยหน่วยภาษาลาวค่ะมีหอฮานเป็นอักษรนามบวกด้วยพยัญชนะหลายตัวค่ะหอนำนอนะคะตัวนี้ใช้หอฮานนำน่อนกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าน่อนกนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหอฮานเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะไปต่อที่นอนกค่ะนอนกนะคะภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะนอนกนะคะไปต่อค่ะสระอัวมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคำว่าหัวนะคะข้างบนไม่มีตัวสะกดค่ะใช้ไม้กุ๋งหัวลงนะคะส่วนถ้าสระอัวมีตัวสะกดก็จะกลายเป็นตัววอวีค่ะตัววอวีเขียนแบบนี้ค่ะนี่คือตัววอวีนะคะเป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะตัวนี้ตัวสะกดคือย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะคุณผู้ชมคะย่อยุ่งตัวนี้จะเขียนด้วยหางสั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประสมกันเป็นหน่วยหอนำนอสระอัววอวีจบด้วยย่อยุ่งเป็นหน่วยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ภาษาลาวไปแล้วนะคะว่าเขียนสะกดยังไงบ้างลองมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะว่าจะอ่านภาษาลาวและคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้พยัญชนะไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกค่ะดวงหมายถึงลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วไปต่อค่ะปองเป็นลักษณะนามของหน้าต่างค่ะกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าข้างหนึ่งค่ะหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะหมายถึงเล่มนะคะและสุดท้ายค่ะหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีท่าน
2: สบายดีเรียกเป็นจังไหนแดแล้วมีอย่างต้องได้เติมใส่ให้มันสมบูรณ์แน่บ่
1: เจ้าใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วตอนนี้เหลือดอกไฟ4ดอกมาไว้หน้าเวทีแล้วก็ปึ้มที่เฮาเฮ็ดไว้เพื่อสิมาแจกยายให้แขกที่เขามาร่วมงานอีกห้อยหัวมาวางไว้บนนี
2: ้แล้วหมากไม้ที่สิวางไว้ให้เขาเจ้าบอนนี้มีอย่างแดแล้วยางละจักหน่วย
1: เจ้าส่วนว่าหมากไม้ได้กาเกี่ยมไว้แล้วมีหมากเกี้ยงห้อยหน่วยกับหมากโป้ม2ห้อยหน่วย
2: หากแขกลาวมาเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่บ่
1: เจ้าแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนข่อยว่าเครื่องที่เกี่ยมไว้ก็น่าจะพออยู่ได
2: ้แล้วเครื่องดื่มเดกาเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะ
1: เจ้าเครื่องดื่มสิมีน้ำหวาน60แก้วแต่ว่าเฮาจัดไว้เป็นแก้วน้อยบ่แม่นแก้วใหญ
2: ่เอาย้อนหยังคือบ่เอาจอกมาวางน้ำกันไปเอามาไว้ให้พร้อม
1: เจ้าคือตอนนี้จอกมีบ่พอกำลังให้นางสอนไปซื้ออยู
2: ่แต่อีกจักจอก
1: อีกจักสาวจอกก็น่าจะพอ
2: เฝ้าไปหามาเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วปองเยี่ยม2ปองนั้นคือบ่เปิดออกจะได้มี

0: ล้มเข่ามาในห้อง
1: เจ้ามันเพมาดุลแล้วยังบ่ทันได้แปลงเทื่อ
0: คันสั้นก็เอาผ้ามาปิดตกแต่งให้มันงามก็ได้
1: เจ้าเดี๋ยวให้เขาเจ้ามาเบิ่งให้เด้อ
0: ส่วนเรื่องเกิบให้แขกเราปดไว้เป็นครูจึงคอยบ่หลงกิ้งกันเข้าใจบ
1: ่เจ้าเข้าใจแล้ว
0: ก็บ่มีหยังแล้วเบิ่งให้ดีๆเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก่อน
1: เจ้าค่อยสิเฝ้าเฮ็ดให้เรียบร้อย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนาภาษาลาวพอจะรู้เรื่องหรือเข้าใจบ้างหรือยังคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจบ้างแหละค่ะแต่อาจจะมีคำศัพท์บางคำหรืออาจจะมีประโยคบางประโยคที่ยังไม่แน่ใจหรือไม่มีความเข้าใจชัดเจนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะนำประโยคข้างบนจากบทสนทนาค่ะมาเรียนรู้กันว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะและเราก็จะอธิบายคำศัพท์บางคำที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคที่เราจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมกันหลังจากช่วงบทสนทนานี้นะคะประโยคแรกค่ะใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะมีคำศัพท์นะคะประโยคนี้ค่ะมีคำศัพท์ที่เราน่าจะเรียนรู้กันคือคำว่าคาดหมายคาดหมายแปลว่านะคะกำหนดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดแปลว่าตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคบทนี้นะคะมีคำว่าบอนบอนแปลว่าที่ค่ะหรือตรงก็ได้นะคะบอนนี้จึงหมายถึงตรงนี้นั่นเองค่ะคำถามนะคะคำว่าหยังหยังแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากถามว่าที่ขายสินค้าตรงนี้มีอะไรบ้างคำว่าสวนหวาสวนหวาแปลว่าสวนนะคะสวนนะคะคำต่อไปนะคะหมากไม้หมากไม้หมายถึงผลไม้นั่นเองค่ะยังมีคำศัพท์อีกคำนึงค่ะคำว่ากะเกียมกะเกียมแปลว่าตระเตรียมหรืออาจจะใช้คำเดียวก็ได้นะคะคือคำว่าเกียมแปลว่าเตรียมคุณผู้ชมคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะส่วนหวาหมากไหมก็ได้กะเกียมไว้แล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แม่นบ่ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะอยู่แม่นบ่คุณผู้ชมคะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะหมายถึงถ้าหากแขกที่เชิญมาเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะมีเพียงพออยู่หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะมีคำว่านะคะลาวลาวแปลว่าเขานั่นเองค่ะเขาหรือพวกเขาก็ได้ค่ะลาวนะคะไปต่อค่ะคาดหมายแปลว่ากำหนดนะคะคุณผู้ชมทราบคำนี้ไปแล้วค่ะไปต่อนะคะมันจะพออยู่แมนบอมันจะพออยู่แมนบอคำว่าแมนบอหมายถึงหรือไม่ค่ะหรือไม่นะคะไปต่อนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนนะคะคุณผู้ชมคะแขกก็หมายถึงแขกนะคะกำหนดแปลว่านะคะที่เชิญไว้นั่นเองค่ะอาจจะแปลไม่ตรงความสักนิดนึงนะคะแต่ก็ยังจะพอเดาความหมายกันได้ค่ะสำนวนลาวนะคะคำว่ามีเพียงแต่แปลว่ามีเพียงค่ะจะใช้คำว่าแต่บวกเข้ามาเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นค่ะส่วน50คนนะคะในภาษาลาวก็ตรงตัวเลยค่ะ50คนเท่านั้นนะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คน

0: ค่ะอีกจักเศร้าก็น่าจะพออีกจักเศร้าก็น่าจะพอแปลว่าอีกสัก20ก็น่าจะพอค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าเศร้าเศร้าหมายถึง20ค่ะเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นบทสนทนานี้นะคะค่อนข้างจะยาวสักหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคำศัพท์ภาษาลาวคำไหนมีความหมายอย่างไรและรู้ว่าใช้ในรูปประโยคอย่างไรบ้างก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ
1: พระธาตุองค์ดำหรือพระธาตุดำมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวลาวเรียกกันว่าธาตุดำเป็นเจดีย์รูปทรงระฆัง8เหลี่ยมขนาดใหญ่เพียงองค์เดียวในนครหลวงเวียงจันทน์โดยสันนิษฐานว่าในอดีตคนลาวที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากไทยเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุดำขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23รูปแบบเจดีย์ทรงระฆัง8เหลี่ยมขนาดเล็กนี้คล้ายกับเจดีย์ที่มีฐาน8เหลี่ยมในศิลปะอยุธยาและล้านนาทำให้มีข้อสงสัยตลอดมาว่าแท้จริงแล้วพระธาตุดำนี้ไม่ใช่ศิลปะของลาวแต่เป็นศิลปะของชาติอื่นที่คนลาวรับมาในอดีตแต่เนื่องจากมีข้อขัดแย้งว่าเจดีย์ที่เป็นศิลปะของอยุธยาและล้านนานิยมทำเฉพาะส่วนฐานให้เป็นแปดเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังยังคงเป็นทรงกลมอยู่ดังนั้นเจดีย์แปดเหลี่ยมในล้านช้างเชื่อว่าช่างล้านช้างน่าจะคิดสร้างขึ้นซึ่งก็อาจพัฒนาศิลปะมาจากการประดิษฐ์เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะลักษณะรูปทรงระฆังยังเหมือนกันแต่มีการลบมุมให้เห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมจนองค์ระฆังกลายเป็นทรงคล้ายดอกบัวพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มีตำนานเล่าไว้ว่าใต้พระธาตุดำมีพญานาคเจ็ดเศียรอาศัยอยู่คอยทำหน้าที่พิทักษ์รักษานครเวียงจันทน์แห่งนี้ให้พ้นจากศัตรูชาวลาวถือว่าธาตุดำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องภัยอันตรายแก่บ้านเมืองตามคำบอกเล่าชาวลาวสันนิษฐานว่าที่ดินที่ประดิษฐานพระธาตุดำนี้เป็นที่ดินของชาวต่างชาติชื่อว่านายโตเลมีเพราะคล้องกับชื่อของถนนเส้นที่พระธาตุดำตั้งอยู่แต่ภายหลังนายโตเลมีก็ได้ขายที่ดินแห่งนี้ให้แก่สถานทูตอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่มีข้อมูลใดๆบันทึกเกี่ยวกับพระธาตุดำอีกเลยชาวบ้านกล่าวว่าพบเห็นพระธาตุแห่งนี้เป็นสีดำมานานแล้วและไม่มีการปรับปรุงหรือทาสีใหม่แต่อย่างใดผู้คนเมื่อเห็นพระธาตุเป็นสีดำก็พากันเรียกธาตุดำกันอย่างติดปากมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากเคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้องกัน
1: นะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์

0: นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็น2ประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ
1: ่นะ
0: แต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองท

0: ถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟีสไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วปุ๊บปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ค
1: ราวนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปรนนะครับจุดผ่อนปรนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
0: วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปรนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่าน แดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
0: เพื่อนหนุนเรา
1: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
0: ั
1: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
0: ่
1: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
0: น
1: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
0: เขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลย
1: แล้วพัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
0: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
1: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
0: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
1: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
0: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
1: ใช่
0: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
1: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
0: ทองแดง
1: ไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
0: ิน
1: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบ ทองแดงในประเทศลาว
0: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
1: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
0: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
1: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
0: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
1: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
0: นะครับ
1: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล
0: ็
1: ก
0: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
1: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
1: ่ใช่แล้วตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
0: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
1: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
0: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
1: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
0: ถึง
1: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็กันกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับ
0: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังกฤษด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการออกน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เป็นเวลานะคร
0: ับ เต็มตา full time เลย
1: full time นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรสของนักการทูตทุกคนนะครับ

0: ็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับบางคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมเนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สารทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
1: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภรรยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
0: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายคร
1: ับ แล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
0: ได้เรียนที่โรงเรียนคร
1: ับ ได้เรียนที่โรงเรียนด้วย คุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ครับเพราะเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
1: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: ค่ะค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ชั่วแล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
0: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
1: 400-500 คนเองนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
0: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญนะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนนะครับ
1: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
1: อ๋อซึ่งตรงนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
0: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
1: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชน

0: นตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วย
1: ค่ะค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไปออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: รู้
0: จ
1: ัก ตุ๊
0: กนะครับรู้จักตุ๊กอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีจะมีลิสต์เลยว่า1อยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำการบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ผูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก
0: ็
1: ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก
0: ็
1: ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานนึงที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: ใบแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้อง
0: มาที่สถานทูตนะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการาใช่ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
1: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะ

0: ซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
1: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะฮะนะครับแล้วก็พยายาม
0: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
1: ครับที่แรกก็ที่
0: บาเรน
1: เป็นสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตะวันออกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตะวันออกกลางใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรก
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
0: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
1: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงของช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสำนักพิมพ์ก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
0: ก็มันคือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
1: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
0: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
1: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาควีนทิพย์อยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับปัจจัยชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
0: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับลงไปเรื่อยๆหรือยังไง
1: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก
0: ็
1: จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
0: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
1: ประมาณ
0: 3
1: หน้า A4 นะคร
0: ับ ประมาณ3หน้า A4
1: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
0: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
1: จบในตัวเองครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่มั้ยคะ
1: คร
0: ับใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะ นักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
0: ใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
1: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอครับว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางนี้นะครับ
0: ค
1: ือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
0: ค่ะนะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
1: ้
0: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี้น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: ฮ่างั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวัน

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้น

0: และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี่
0: ห้องโลก10+1

0: มอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
1: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
1: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
0: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
0: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี้
0: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได้
1: นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้งก
1: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
0: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
0: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
0: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์แล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
0: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
0: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ

0: แล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: เนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นแน
0: ่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
2: น้อยแน่พวกนายนี่ฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้พวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยหัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
3: บีบีบีบีแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
2: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
3: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
2: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
3: รับทราบ
0: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
0: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
1: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
1: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
0: เรื่องอะไรเหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
0: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
4: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
4: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมาก
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
4: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
0: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
1: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
4: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
2: พร้อมหรือยังคอมม่า
3: พร้อมปะทะ
2: ย้าทำไมถึงไม่ชนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคอมม่าฮะ

0: ็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็ง
2: ั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอะ

0: วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
1: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
2: ้ห้องโลก10+1อาเซียน
1: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
1: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคและก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
1: ไม
0: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
1: ไม่ให
0: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
1: อะไรนะ
0: เปล่า
1: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
0: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
1: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
0: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไปกันนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะเนซ่า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bố chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเหมื่อยหงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1,000,000มีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10,000,000เหมื่อยเจียว100,000,000นะครับโหมดจำเจียวและ1,000,000,000ภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น100,000จะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะ
นำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบไม่ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตา

บาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคําว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหงายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากรจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากรหงายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคําศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนซีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคําว่าดากอซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดากอซาดิ่งเจือจิดากอซาดิ่งเจือแอมดากอซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคําว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คําว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คําว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก่อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คําว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก่อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโวยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นโวยโตยเหลยเวอโวยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คําว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะ

0: นะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่ายังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิ่งโตยเจือก่อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก่อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลาเงยถายลานจุงตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุงตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อยถายหรือเหงื่อยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซินว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซินและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยียวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ย เผื่อดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ

0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2
0: ค
1: แต่
0: ่ะ
1: ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100-200 บาท
0: แต่ดีกว่า
1: แต่ดีกว่าน
0: ั่ง
1: น
0: บ่
1: ะ
0: อย
1: ฮะ
0: ค่ะของไทย
1: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ2,600 กิโลเมตรน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ฮ
0: ะ
1: ะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลย
0: ค
1: ระ
0: ่ะ
1: ยะทาง1,726 กิโลเม
0: โอ้
1: ต
0: โห
1: ร
0: กี่วันคะอาจารย์
1: นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: นะฮะเกินวัน
0: วัน
1: นิด
0: ก
1: น
0: ว
1: ะ
0: ่
1: ฮ
0: า
1: ะใช
0: ๆ
1: ่
0: นะคะ
1: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรา
0: ค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ําทางน้ําเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ําแต่ลักษณะแม่น้ําของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ําไม่ยาวเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาลงมายาว
0: ค่
1: เว
0: ะ
1: ียดนามจะเป็นแม่น้ําระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งแม่น้ําที่ยาวที่สุดแม่น้ําคือแม่น้ําแดงนะ541 กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานี
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สําคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝ่องนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27 แห่งแต่เป็นนานาชาติ8 แห่ง
0: อ๋อ
1: นอกจ
0: เ
1: า
0: ป
1: ก
0: ็
1: นั้
0: น
1: นเวียดนาม
0: แป
1: ก็
0: ด
1: จะ
0: แห
1: ม
0: ่
1: ี
0: ง
1: สายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร์
0: ค่ะ
1: มีมากมายเลย
0: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทํารถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลย
0: ค่ะ
1: รถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทนะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2 ล้านล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30 ชั่วโมงวันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25 ชั่วโมงก็คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
0: คือให้เร็วขึ้นว่าอย่าง
1: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อน
1: ใ
0: ในการเดินทาง
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศนะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
0: เป็นแสนเลย
1: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงๆขับมอไซค์จะสะดวกกว่า
0: ค่ะ
1: นะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37 ล้านคัน
0: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
1: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90 ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้

เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

0: เสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ฮันยองเซียว
1: อันยองเซียว
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요10ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรคะโอเนอร์โอเนอร์คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะเบียชีเอเยโยเบียชีก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็เอเยโยคือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะวันนี้วันที่เท่าไรคือโอเนอร์เบียชีเอเยโย
0: โอเนอร์เบียชีเอเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไรคือ어제몇일이에요오늘그와왔니แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘몇일이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제몇일이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일몇일이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไรคะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월9월10월12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิริเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
0: ครับสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น L1 in in
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월10일เดือน2วันที่2คือ2월2일
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘몇일이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512วัน15อีเอเย
0: อเอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
0: เน
1: ีย
0: น
1: เนียนใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เนียน
0: 2015โอยอน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เนี
0: ่
1: ยแล้วใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค
0: ่
1: ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1 คือว่า2015 1วัน1日
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเน
0: ียน
1: เนียน
0: เนียน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะย้อนวอลอิล
0: ใช ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร오늘무슨요일이에요วันอะไรคือว่า무슨요일
0: 무슨요일
1: 무슨แปลว่าอะไร
0: ครับ
1: 무슨요일คือวันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่มั้ยคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวโรอิล
0: วโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธสุโยอิล
0: สุโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโยอิล
0: อีโยอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเยโย
0: ฮวาโยอิลเยโย
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเยโย
0: อีโรอิลเยโย
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุ้นซี생일이언제요
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28
0: 6 28
1: ก็เตือน6 6
0: ใช่คร
1: ับ วันที่28 28
0: 28
1: วันเสาร์
0: Toyoilio Toyoilio โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다คือ congratulation นะคะ
0: อ๋อครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อนนึง
1: 생일축하합니다

อันยองฮาเซโยฉันชินาซอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริง

0: ุณมากๆครับอาจารย์อุษาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
4: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요

0: 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญโยงาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญโยงถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 혹
0: ประโยค
1: ค่ะ

0: ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ몇시예요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมงซีคือนับเวลานะคะ몇시예요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า두시예요สองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้두시예요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่한두세네다섯여섯일곱여덟คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้สองแบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าหันสิสองโมงดูสิสามโมงเสสิถึงสิบสองโมงยอลดูสินะคะก็หนึ่งถึงสิบสองก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลีหันดูเซเน다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇시에만날까요몇시에ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇시에만날까요แล้วตอบได้ว่า다섯시30분에만나요ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลีทาซอชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6
0: 7คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มเนี่ยครับ
1: ค่ะแล้วก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอโหด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้พี่ห้านะคะ
0: ม
1: ิวซีเอ้ไกโอไกโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปมิวซีเอ้ไกโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหกซีเอ้ไกโอไกโอรู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอเจนอาหกสิเอ้ไกโอคือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไ
0: คโอก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็โมงคือว่าซี
0: ซี
1: แล้วก็นาทีคือว่าปุนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบอซีเบอปุนเช่น1โมง10นาทีก็1ซี10ปุนก็2โมง30นาที2ซี30ปุนบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1ซี30ปุนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10ซี10ปุน
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันสิแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันสิ30ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันสิปันปันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอฮูฮันสิปันหรือบ่ายสองโมงครึ่ง โอฮูทูชีบานไปสามโมงครึ่งโอฮูเซชีบาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะครับ
1: ชีกันใช่ค่ะเมื่อชีกันอีเทียวทำงานกี่ชั่วโมง몇시간일해요그리고ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ชั่
1: วโมง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30ปุ่นอุ่นดงเหยออกกำลังกาย20นาที20ปุ่นอุ่นดงเหยอหรือ10ปุ่นอุ่นดงเหยอก็ได้ค่ะขับรถสองชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหยอสองชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10ปุ่นอุ่นจอนเหยอก็ได้ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกัน1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요หรือ1ชั่วโมง반걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เซียมโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: เดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั่นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะครับดูแล้วก็บอกเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ

ันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนอนมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

ชมลองมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปากเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปากเกียวปากเกียวโอ้นนกับปากเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทนึงค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปากเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะฮะส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบีเรียแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงการชอบแรงคงการชอบแรงบิลเลียนะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมดีบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปาเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะบีภาษาอังกฤษอะบีออกฟันหนึ่งบีฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะในหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาเห็นข้างในไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่นนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะแนะนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเฮ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกนั่งสนุนคือนี่รีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับดูข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับต้องเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านอนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างนึงของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือช่วงเย็นตัวนี้5โมงครึ่งนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: ไหมให้เช่าปาร์ตเมนต์นะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้าคุณเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับโดยเห็นหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้างมาร์เก็ตมาร์เก็ตรับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: P B A P B A

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้าขั้นเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าขั้นเดียวมีความหมายอะไรนะ
3: โอ้โหดูเดินกระยานเพิ่มเหมือนกับมีเยอะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนี้นะครับ Just a crew

0: เกงชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะเล่นเกมแบบนี้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนะฮะมีเล่นบาสเกตบอลนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจะมอรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮีโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่อ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโน่พลังฟิลิปปินโน่ครับ
2: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
3: ฮิโร
2: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีคร
1: สว
0: ั
1: ัสดี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะ

0: ับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออกมา
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาดแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: ภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศ
0: ซูดานด้วยนะครับ
1: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
0: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผม แล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
0: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
1: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
0: ใช่
1: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
0: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลย
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง

0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็น
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่ล
0: ู
1: ก
0: ก
1: อม
0: อม
1: น
0: น
1: ะคะ
0: ะ
1: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้อะนะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารและกรรมอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่งนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเองนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: พวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
0: ไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
1: แล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
0: พีระม
1: ิ
0: ด
1: มากที่สุดในโลก
0: ใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
0: แค่นี้ก็
1: เกี่ยวกับซูดาน
0: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
1: ับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
1: เดี๋ยวติดตาม
0: เดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังดีภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนยุคนี้ผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื
1: ไ
0: ่
1: ด
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใช
1: นี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ

0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี่
1: ป
0: น
1: ระ
0: ั
1: ม
0: ท
1: าณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเ
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ือ
0: ่
1: บ
0: ค
1: เต
0: ร
1: ็
0: ั
1: ม
0: บ
1: ห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวและก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะต้
0: น
1: อง
0: ะ
1: ไ
0: ค
1: ป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใช
0: น
1: ่
0: ะครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครับ
1: ไปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซาน่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Saran Rome Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I am arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by the that multicultural and that.Value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan is in 2000. The 12th, we're looking forward to our relation internationally, and Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand they started from similar point we started from now economically, and we're looking to share our resources.And mix it with the Thailand experience, and this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with the high rich resources and diversity of resources, and Thailand by the experience and know-how and technology. I think we will make. A very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador.

0: อย่างไรกับสุดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศสุดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในสุดานในวันนี้ครับ
2: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าสุดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะคะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
1: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศสุดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศสุดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
2: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาหรับคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาหรับอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะตรงเนี้ยจะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
2: ใช่
1: ไหมครับ
2: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
1: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศสุดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่สุดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
2: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความปิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศสุดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศสุดานไหมครับ
2: ก็ถ้าโอกาสสุดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับสุดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กพันธ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะ
3: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
3: ค่ะและ

0: ดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไ
1: ไป
0: ขอประชาสัมพันธ์ในเทพในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
1: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
0: ไลฟ์เลยใช่ไหมสดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
1: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์
0: น
1: ี้
0: นี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอน
1: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
1: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมาก
0: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
1: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
0: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
1: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
1: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
0: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
0: พร้อมด้วย
1: พ
0: ี่
1: สิงโตนำโชคต้องขอลา
0: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
0: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้าง